0: กาจากคาซัคสถานแบบที่ความคาดหมายผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเสมอบอร์นมัธ 2-2 ไบรตันเสมอลีดยูไนเต็ด 1-1 แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะโคเวนตี้ซิตี้ 1-0 นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์ 0-0 ฮัลล์ซิตี้เสมอแอตแลนติก้า 0-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจแอตเลติกบิลบาวชนะแอตเลติโกมาดริด 3-0 วิญญาเรอัลแพ้รากอรุญญา 2-3ผลการแข่งฟุตบอลกันโชว์ซาเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจอินเตอร์มิลานชนะนาโปลี 3-2 โรม่าชนะอัตแลนต้าที่เหลือ10คน 2-1 ผลการแข่งฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจฮอฟเฟนไฮม์แพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ 2-3 และไบเออร์ลีเวอร์พูลเซ่นชนะยูเนียนเบอร์ลิน 4-0ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่3คารินคาชนอฟนักเทนนิสมือ50ของโลกจากรัสเซียชนะเบจามินบงสี่คู่แข่งชาวฝรั่งเศสมือ97ของโลก3เซตรวด 6-3 6-2 และ6-4 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตคิดบวกสร้างพลังบวกสนับสนุนคนไทยมองโลกสดใสในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะครับวันนี้ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญทรงบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกส่งเสียงส่งกำลังใจทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการช่วงเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราอยู่ร่วมพูดคุยกันตลอดเกือบครึ่งชั่วโมงจนถึง 7:30 นเลยนะฮะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันโดยเฉพาะต้นเดือนกันยายนนะครับในปีนี้ซึ่งทุกๆปีที่ผ่านมารวมถึงในปีนี้ด้วยเนี่ยนะครับหลายคนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการเนี่ยก็บอกว่าใจหายนะครับเพราะว่าต้องอำลาชีวิตการทำงานแล้วเพื่อเข้าสู่ในช่วงทองของชีวิตนั่นก็คือในวัยเกษียณเนี่ยนะครับหลายคนได้มีการวางแผนในเรื่องของการเกษียณอายุราชการต่างๆเนี่ยนะฮะก็เดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานเนี่ยนะครับซึ่งการเกษียณอายุราชการคุณผู้ฟังครับถือว่าเป็นไปตามกลไกของโลกนะครับไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวทุกสังคมไหนทุกการทำงานทั่วโลกเขาก็มีการเกษียณอายุเช่นเดียวกันเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าห่วงอายุอะไรก็อาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนหลายท่านนะครับก็ต้องบอกว่าต้องเตรียมใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่นะครับบางคนก็บอกว่ากลับบ้านไปหรือว่าออกจากงานไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปทำการเกษตรใช้ชีวิตแบบพอเพียงอยู่ง่ายๆเนี่ยนะครับบางคนก็ใช้ชีวิตช่วงหลังเกษียณเดินทางท่องเที่ยวเอาละคุณผู้ฟังใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยความสุขต้องดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายควบคู่กันไปด้วยนะครับบางคนบอกโอ้อยู่กับบ้านเนี่ยเดี๋ยวนั่งๆนอนๆก็ปวดนู่นปวดนี่ปวดนั่นเนี่ยนะครับหากิจกรรมทำนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายให้ชีวิตของเราเนี่ยยังคงมีไฟแล้วก็มีสีสันกันอยู่เนี่ยนะครับคนเกษียณอายุราชการเนี่ยไม่ใช่คนที่ถือว่าไม่แข็งแรงหรือสูงอายุนะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเริ่มต้นพาร์ทหนึ่งของชีวิตนะครับยังมีกิจกรรมอีกเยอะเลยทีเดียวที่จะให้เราได้ออกไปทำก็เป็นกำลังใจนะครับส่วนบรรยากาศการเกษียณอายุราชการของกองทัพบกนะครับการอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นในพลรวมถึงข้าราชการในสังกัดของกองทัพบกเดี๋ยวในช่วงปลายเดือนนี้นะครับเรามีบรรยากาศมาฝากกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นรายการวันนี้คุณผู้ฟังไปที่พัทยากันก่อนดีกว่านะฮะวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ในส่วนของทหารสหรัฐอเมริกานะครับจากเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นนะครับซึ่งได้มีการเทียบท่าไปเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็สร้างความฮือฮาแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของพัทยาเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับตามกำหนดก็คือวันนี้แหละครับถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่ในส่วนของทหารเนี่ยนะครับจะได้มีการอยู่แล้วก็เดินทางกลับเนี่ยนะครับซึ่งเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นเนี่ยก็รอนแรมอยู่ในท้องทะเลนะครับมานานกว่า200กว่าวันมีนักข่าวก่อนหน้านี้เขาก็ไปสัมภาษณ์ในส่วนของทหารอเมริกาเขาบอกเขาดีใจมากๆนะคุณผู้ฟังที่ได้เดินทางขึ้นฝั่งที่พัทยานะครับหลังจากการที่ตรักตรำทำงานมาเนี่ยนะครับอยู่บนเรือกว่า200วันไม่ได้เห็นชายฝั่งก็ไม่ได้เหยียบเลยเนี่ยนะครับก็ทำให้มีการผ่อนคลายเรื่องของอริยบทต่างๆแล้วก็เป็นการกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจท่องเที่ยวด้วยนะครับในขณะเดียวกันพัทยาเองเขาก็ให้การต้อนรับในส่วนของทหารอเมริกาเนี่ยเป็นอย่างดี นะครับมีการจัดระเบียบจัดสรรพื้นที่แล้วก็ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ใครหลายคนบอกแหมอยากจะไปเที่ยวพัทยาจังเลยในช่วงนี้หลายคนไปเที่ยวมาแล้วด้วยเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรก็นำบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังนะคุณผู้ฟังให้กับทางทีมงานของเราได้รับรู้รับทราบกันได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage Army Radio ส่ง Messenger กันเข้ามานะครับใครที่ได้ไปเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงที่มีทหารอเมริกานะครับมาเทียบท่าที่พัทยาก็สามารถที่จะนำเข้ามาพูดคุยกันได้ครับอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องไปติดตามกันก็คือเรื่องของปภ.นะครับล่าสุดได้มีการประกาศแจ้งเตือน54จังหวัดคุณผู้ฟังในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเนื่องจากฝนตกหนักนู่นมีการประกาศแจ้งเตือนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับโดยปภ.เองเขาก็ได้มีการประสานไปยังจังหวัดที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเป็นจังหวัดเสี่ยง54จังหวัดอย่างที่ผมได้แจ้งไปเนี่ยนะครับให้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์รับมือต่างๆอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังคนในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆก็ให้เตรียมไว้ด้วยนะครับเพราะว่าฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้มันเป็นปัจจัยหลักคุณผู้ฟังที่จะทำให้ระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภัยพิบัติที่มันมากับช่วงของฝนตกหนักได้นะครับขณะเดียวกันศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกโดยหน่วยทหารทุกกองทัพภาคยังคงระดมความร่วมมือนะครับบูรณาการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ไม่ว่าพื้นที่ไหนจะเจอกับภัยพิบัติชนิดใดเนี่ยหน่วยทหารพร้อมนะครับที่จะเข้าให้การดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์แล้วก็นิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวฝากเบอร์สายด่วนปภ.ไว้กันสักหน่อยนะครับสำหรับการแจ้งเหตุได้รับภัยพิบัติฉุกเฉินหรือว่าต้องการความช่วยเหลือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติติดต่อปภ.ได้24ชั่วโมงนะครับ1784ประสานขอรับการช่วยเหลือได้นะฮะเขามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะครับอันนี้ก็เพื่อความสบายใจแล้วก็ความอบอุ่นใจของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะครับเดี๋ยวไปที่ประเด็นร้อนในช่วงปลายสัปดาห์กันที่ผ่านมาสักนิดนึงนะครับกรณีที่มีหมอปากแซบนะครับที่มีการด่าทอต่อว่าคนไข้เนี่ยนะครับรัฐบาลเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีการเปิดเผยในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าจากกรณีประเด็นแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าบัตรทองได้ออกมาด่าทอต่อว่าคนไข้โอ้ใช้คำพูดที่รุนแรงมากๆนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความรู้สึกไม่ดีเลยนะครับให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษานะครับแล้วก็ในช่วงหนึ่งของการที่ด่าทอคนไข้เนี่ยมีการพาดพิงไปถึงเรื่องของการใช้สิทธิ์30บาทบอกว่าเป็นคนชั้นล่างด้วยอันนี้ก็สร้างความไม่พออกพอใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะเอาจริงๆคนไทยทั้งประเทศเราก็ใช้สิทธิ์30บาทกันมาโดยตลอดเนี่ยนะครับแล้วที่ผ่านมาก็ได้รับการดูแลได้รับการบริการตามมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามีการมาดูถูกดูหมิ่นกันแบบนี้นะครับมันก็สร้างความไม่พอใจซึ่งตามที่ปรากฏในข่าวสื่อสังคมออนไลน์นะครับมันก็อย่างที่บอกไปเนี่ยมันกระทบต่อความรู้สึกของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวของผู้ป่วยด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ถูกต่อว่าด่าทอเนี่ยนะครับล่าสุดคุณผู้ฟังรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อที่แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบพร้อมกันนี้ด้านเลขาธิการแพทยสภาได้มีการดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงนะครับตามพยานหลักฐานและกระบวนการที่กฎหมายได้มีการกำหนดหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับแต่ผมว่าในความรู้สึกเนี่ยมันก็อาจจะรุนแรงไปสักหน่อยนะครับการที่หมอมาทำกับคนไข้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะสำหรับข้อบังคับแพทยสภาคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช2565เนี่ยเขาได้กำหนดหลักสำคัญไว้ว่าข้อ7 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรตินะครับแห่งวิชาชีพและข้อ23ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วยความสุภาพและปราศจากการบังคับขู่เข็นนะครับรัฐบาลยืนยันว่าผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิ์รักษาใดก็ตามแต่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการใช้สิทธิของรัฐไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์สำหรับระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่ดำเนินการมากว่า20ปีนะครับเป็นระบบที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมมีความมั่นคงด้านสุขภาพไม่ใช่สิทธิขั้นต่ำตามที่หมอคนนี้ได้มีการกล่าวอ้างนะครับสำหรับคนไข้อนาถารัฐบาลขอให้มั่นใจนะครับว่าระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่ล้มละลายแต่ว่ามีการยกระดับให้การบริการที่เพิ่มเติมสิทธิการรักษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอันนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ท่านก็ได้กล่าวออกมาเป็นที่ชัดเจนเดี๋ยวเราติดตามกันต่อในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับเป็นอย่างมากแล้วมันก็ต้องเรียนตามตรงแหละว่ามันก็สร้างความไม่พอใจเนี่ยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนหลายคนหลายท่านโดยเฉพาะใครก็ตามแต่ที่ก็รักษาเนี่ยนะครับสิทธิ30บาทเนี่ยนะครับเราก็ดำเนินการรักษากันมาอย่างเงี้ยมาต่อเนื่องคุณผู้ฟังก็ไม่ได้เห็นมีปัญหาอะไรนะครับการที่จะมาลดทอนคุณค่าการที่จะมาดูหมิ่นกันแบบนี้มันก็ออกจะเกินไปสักหน่อยเนี่ยนะครับตามกันคุณผู้ฟังในประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักหน่อยนึงฮะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ
1: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: เอาล่ะคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องของความคืบหน้านะครับการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้นะครับซึ่งในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยเขามีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนกันยายนนะครับ4ครั้งด้วยกันครั้งแรกเนี่ยผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกของเดือนนี้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่4ของการซักซ้อมนะครับส่วนครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7นะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการต่างๆที่เป็นการซ้อมย่อยในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับครั้งที่5เนี่ยจะซ้อมกันอีกทีก็คือในวันอังคารที่8กันยายนครั้งที่6มีการซักซ้อมกันในวันที่17กันยายนแล้วก็ครั้งที่7เนี่ยมีการซักซ้อมกันในวันพุธที่23กันยายนนี้นะครับโดยขบวนเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 น.และสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารทั้งนี้เขาก็มีการจัดพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้ร่วมรับชมการฝึกซ้อมรวมถึงในส่วนของพระราชพิธีในวันจริงด้วยนะครับบริเวณฝั่งทนเนี่ยสามารถที่จะรับชมได้ไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชนะครับแล้วก็มีที่บริเวณท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามแล้วก็นอกจากนี้มีที่ฝั่งพระนครนะฮะสามารถที่จะติดตามรับชมได้ที่บริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชแล้วก็ท่าช้างนะครับอย่างที่บอกไปว่าเขาจะมีการฝึกซ้อมต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินในวันจริงคือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569เดือนตุลาคมเนี่ยจะมีทั้งการฝึกซ้อมย่อยแล้วก็การฝึกซ้อมใหญ่นะครับการซ้อมใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของปลายเดือนตุลาคม2ครั้งด้วยกันเดี๋ยวเรานำมาอัปเดตให้ได้ติดตามรับฟังกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการจัดขบวนพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินเนี่ยนะครับนั่นก็คือการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับซึ่งในการนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกมีทางด้านของผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับในการร่วมกับคณะของท่านนายกรัฐมนตรีไปติดตามดูในพื้นที่นะครับเพื่อให้การจัดกิจกรรมออกมาอย่างสมเกียรติที่สุดนะครับในส่วนของท่านผู้ช่วยนะครับท่านก็คือพลเอกอมฤตบุญสุยานะครับท่านก็ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยก็คือไปที่โรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีแล้วก็ที่บริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับก็ไปตรวจความพร้อมในเรื่องของการจัดเตรียมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับก็ไปดูในเรื่องของการดำเนินการต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างออกมาอย่างสง่างามและสมพระเกียรติมากที่สุดนั่นเองนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ฟังมาดูกันที่เรื่องของกองทัพบกกันต่อนะครับเดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะวันที่10ก็จะมีการเปิดรับสมัครนะครับในส่วนของพลทหารอาสาซึ่งกองทัพบกก็ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะครับสำหรับกองทัพบกนะครับก็มีการที่จะเปิดรับพลทหารอาสาทั้งหมดเนี่ย 18,784 อัตราภายใต้สัญญาจ้างระยะเวลา4ปีเต็มนะครับโดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยทหารที่เปิดรับสมัครได้ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปรับระบบกำลังพลของกองทัพให้สอดคล้องกับภารกิจยุคใหม่และก็เป็นการเปิดทางให้เยาวชนที่มีความสมัครใจเนี่ยสามารถที่จะสมัครใจเข้ารับราชการทหารในรูปแบบอาชีพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับการเปิดรับสมัครในครั้งนี้เขามุ่งคัดเลือกกำลังพลเข้าสู่หน่วยทหารที่มีความต้องการโดยผู้สมัครจะได้รับสถานะเป็นพลทหารอาสาตามสัญญาจ้างไม่ใช่การเกณฑ์ทหารแบบเดิมนะครับแต่ว่าเป็นการสมัครใจเข้ามาทำหน้าที่เพื่อชาติแล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติการอื่นๆแล้วก็เป็นการดูแลประชาชนรวมถึงการพิทักษ์สถาบันหลักของชาตินะครับภายใต้กรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับก็ได้แก่ทหารกองเกินที่มีอายุระหว่าง 18-20 ปีบริบูรณ์แล้วก็อีกหนึ่งห่วงอายุนะครับก็คือผู้ที่อายุระหว่าง 22 ปีถึง 26 ปีบริบูรณ์ผ่านการตรวจเลือกหรือว่าการเกณฑ์ทหารแล้วแต่ไม่ถูกเข้าประจำการหรือว่าผู้ที่จับได้ใบดำนั่นเองนะครับทั้งนี้ผู้สมัครต้องเข้าข่ายในส่วนของคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กองทัพบกได้มีการกำหนดโดยระบบดังกล่าวครับเขาถูกออกแบบเพื่อดึงดูดบุคคลที่มีความพร้อมและก็อยากจะสมัครใจเข้าสู่ระบบการประจำการนะครับลดการพึ่งพากำลังพลจากการเรียกเกณฑ์อย่างเดียวแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ต้องการรับใช้ประเทศในสายทหารระยะยาวอีกด้วยนะครับเพราะว่าหลังจาก4ปีที่มีการสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาจ้างแล้วเนี่ยนะครับเขามีโควต้าในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในส่วนของกองทัพบกแล้วก็มีในส่วนของคะแนนพิเศษสำหรับผู้ที่อยากจะต่อยอดในสายทหารนี้ให้นะครับซึ่งกองทัพบกก็ระบุว่าแนวคิดการรับสมัครในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีใจรักนะครับสมัครเข้ามาร่วมทำหน้าที่เพื่อดูแลประเทศชาตินะครับแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเดียวกันกับกองทัพบกซึ่งการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญของกองทัพบกในการพัฒนาระบบกำลังพลรูปแบบใหม่นอกจากจะช่วยให้หน่วยทหารได้กำลังพลที่มีความสมัครใจแล้วยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนรวมถึงอดีตกำลังพลที่ต้องการต่อยอดเส้นทางชีวิตในสายทหารได้มีช่องทางเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรานำมาอัปเดตกันครับคุณผู้ฟังเพราะว่าอยู่ในความสนใจเขาเปิดรับสมัคร10กันยายนนี้นะครับไปจนถึงวันที่24มกราคม2569ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าจะไปที่หน่วยสัสดีใกล้บ้านก็ได้ไปบอกกับพี่ๆสัสดีว่าอยากจะสมัครเป็นพลทหารอาสาช่วยดำเนินการให้หน่อยได้ไหมครับแน่นอนคุณผู้ฟังเขามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแล้วก็ดำเนินการให้อยู่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มีหลายคนก็สอบถามกันเข้ามาว่าเอ๊ะปีนี้เปิดไหมจะเปิดรับสมัครช่วงไหนเปิดแล้วนะฮะ10กันยายนเป็นต้นไปเดี๋ยวมาเจอกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะร่ำลาการเวลายังพอมีอยู่เนาะพี่เอ็กนะฮะก็เรื่องราวข่าวปลอมข่าวเท็จต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามกันให้ดีเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะในเรื่องของรัฐบาลก็มีการชี้แจงกันออกมาเรื่องของโควิด-19 นะครับก่อนหน้านี้มันมีกรณีที่มีการเผยแพร่เป็นข่าวเท็จบอกว่ารัฐบาลได้มีการสั่งห้ามไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะครับนู่นยาวไปจนถึงปีใหม่พูดกันว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับว่าจะมีการงดจัดกิจกรรมช่วงปีใหม่ใดๆก็ตามแต่ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ยืนยันนะครับว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นข่าวเท็จอย่าหลงเชื่อแล้วก็อย่าแชร์ต่อนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับเขามีมาตรการในการป้องกันแล้วก็รองรับในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอย่างดีและก็สามารถที่จะดูแลควบคุมสถานการณ์ได้ในขณะนี้เนี่ยนะครับ
1: เพลงดังสาระดีที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562เพลงดังสาระดีที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือผลิตรายการติดต่อ082-468-2898และ036-776-889

0: ดังสาระดีที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 MHz
1: โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬขึ้นชื่อว่าบึงกาฬแน่นอนว่าที่นี่ย่อมมีบึงน้ำขนาดกว้างใหญ่ไพศาลเป็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามอยู่หลายบึงด้วยกันที่บึงโขงหลงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดบึงกาฬที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้บึงน้ำแห่งไหนและมีน้ำตลอดทั้งปีไม่เคยแห้งแล้งนำมาซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและมีระบบนิเวศที่ยิ่งใหญ่ในปี2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริกับอธิบดีกรมชลประทานและผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาบึงโขงหลงเพื่อนำน้ำจากบึงโขงหลงไปพัฒนาการเกษตรได้อย่างเต็มที่โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลงจึงได้ถูกสร้างขึ้นในปี2523และแล้วเสร็จในปีเดียวกันในวันนี้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้หลากหลายและมีผลผลิตที่สูงขึ้นยังมาซึ่งรายได้ที่มากขึ้นตามลำดับผลพลอยได้ในการท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านในท้องที่มีรายได้มากขึ้นเช่นกันเพราะบึงโขงหลงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใครและมีชื่อเล่นที่เรียกกันอย่างคุ้นหูว่าทะเลอีสานผู้สนใจเข้าเที่ยวชมโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬสามารถเข้าเที่ยวชมได้ทุกวันสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่042-416-025
2: จะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562

0: พลงดังสาระดีที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์
1: จะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
0: คลื่นฮอตเพลงฮิตที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์

งดังสาระดีที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือผลิต

0: ลงดังสาระดีที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 MHz
1: 70เส้นทางตามรอยพระบาทเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกนครนายกขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติหลายแห่งโดยเฉพาะน้ำตกยอดฮิตอย่างน้ำตกสาริกาน้ำตกนางรองอุทยานวังตะไคร้และยังมีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดปล่อยตัวสำหรับล่องแก่งเรือยางนั่นก็คือเขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนขุนด่านปราการชนหรือเขื่อนคลองท่าด่านเดิมเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดสร้างขึ้นสืบเนื่องจากปัญหาอุทกภัยและปัญหาดินเปรี้ยวซึ่งไม่เหมาะแก่การทำการเกษตรในพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบนครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านนาอำเภอปากพลีและอำเภอองครักษ์กักเก็บน้ำได้สูงถึง224ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่สามารถบริหารจัดสรรน้ำแจกจ่ายพื้นที่ชลประทานได้มากถึง 185,000 ไร่ผู้สนใจเข้าเที่ยวชมเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกสามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีสอบถามข้อมูลได้037-384-334
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz ส่งกระจายเสียงจากมณฑลทหารบกที่13ถนนพระนารายมหาราชตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปราบภัยทะเบียนหลังช่องโหว่ทั้งระบบไล่ถึงต้นตอสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบ
7: ต้องมี
6: เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงคุ้มที่สุดแล้ว
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมการปกครองเดินหน้าปรับภัยทะเบียนเชิงรุกนำผลการปฏิบัติการที่ผ่านมาขยายผลไม่หยุดแค่จับรายคดีแต่ให้ตรวจสอบย้อนกลับทั้งกระบวนการตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเปิดช่องให้เกิดการทุจริตต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ทะเบียนราษฎรเป็นฐานข้อมูลสำคัญของประเทศหากข้อมูลต้นทางผิดอาจส่งผลต่อกระบวนการอื่นตามมาจึงต้องปรับปรามขบวนการสวมสิทธิ์ปลอมทะเบียนโดยต้องไม่กระทบประชาชนที่สุจริตรัฐบาลเดินหน้า4กลไกสกัดสินค้าปลอมนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกสำคัญตั้งแต่การปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องการตรวจสอบเส้นเงินขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังโดยในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมสามารถจับกุมดำเนินคดีระงับการจำหน่ายสินค้าเข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการสะท้อนถึงการยกระดับการปราบปรามไปสู่การป้องกันและตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณปางทิพย์รักบำรุงค่ะ
4: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่สหรัฐและอิหร่านโจมตีเรือตอบโต้กันบริเวณหน้าน้ำรอบๆอิหร่านโดยกองทัพสหรัฐได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำส่วนอิหร่านก็โจมตีเรือ3ลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้นำรัสเซียพบกับคณะผู้แทนจากสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐในการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า4ปีเกิดเหตุระเบิดขึ้นภายในค่ายทหารแห่ง1ในเมืองวีอาชาของโบลิเวียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บกว่า80คนและสูญหายอีก14คนคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกขณะที่สาเหตุของระเบิดอยู่ระหว่างการสอบสวนมีรายงานว่ารถบรรทุกน้ำมันคันหนึ่งเกิดระเบิดขึ้นบนทางหลวงทางด้านตะวันตกของอิหร่านหลังประสบอุบัติเหตุส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต10คนและบาดเจ็บอีก6คนส่วนที่กรีซเครื่องบินขับไล่ F4 Phantom ประสบอุบัติเหตุตกที่ฐานทัพนอกกรุง
5: เพลงดังสาระดีที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 MHz
6: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
5: คลื่นฮอตเพลงฮิตที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือผลิตรายการติดต่อ082-468-2898และ036-776-889

งดังสาระดีที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือผลิตรายการติดต่อ082-468-2898และ036-776-889
1: 70เส้นทางตามรอยพระบาทศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวางศูนย์ศึกษาวิจัยพันธุ์พืชและไม้ผลเมืองหนาวเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรสำหรับใครที่ทวินหาบรรยากาศของดอกไม้สีชมพูผลิบานท่ามกลางขุนเขาที่เขียวขจีที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวต้นนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยแห่งสำคัญของเชียงใหม่เพราะพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,100 เมตรทำให้นอกจากจะได้ชื่นชมกับดอกนางพญาเสือโคร่งที่ผลิดอกสวยงามเต็มพื้นที่แล้วยังได้สัมผัสกับอากาศเย็นสบายในช่วงฤดูหนาวอีกด้วยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวางตั้งอยู่ระหว่างหมู่บ้านปากาเกยอและหมู่บ้านม้งตำบลแม่ริมอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในวงล้อมของแนวเทือกเขาอินทนนท์ตั้งขึ้นภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาที่บ้านขุนวางในปี2523ซึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นการปลูกฝิ่นจำนวนมากของชาวบ้านทรงมีพระราชดำรัสให้กองพืชสวนกรมวิชาการเกษตรดำเนินการปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ทดลองขยายพันธุ์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชเมืองหนาวบนที่ราบสูงให้กับเกษตรกรทดแทนการปลูกฝิ่นปัจจุบันภายในพื้นที่โครงการคือแหล่งเพาะปลูกและวิจัยพืชพันธุ์และผลไม้เมืองหนาวเช่นสาลี่พลัมแมคคาเดเมียกาลัดจีนสตรอเบอรี่ทั้งยังเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยอดนิยมเพราะมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวางตั้งอยู่ที่ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาฤดูการท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์สอบถามเส้นทางการท่องเที่ยวได้ที่053-318-333
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz ส่งกระจายเสียงจากมณฑลทหารบกที่13ถนนพระนารายมหาราชตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ
2: พฤหัสปรากฏว่าล่มเป็นครั้งที่8แล้วเพราะว่าหมอสรณะเนี่ยหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยรับคดีเอาไว้อุทธรณ์คือหมอไปอุทธรณ์ว่ากรรมการสรรหาของกสทช.ที่มาบอกว่าแกน่ะไม่มีคุณสมบัติเนี่ยทำไม่ถูกไม่มีอำนาจตอนแรกแกไปร้องว่าขอให้คุ้มครองแกให้ทำหน้าที่ก่อนปรากฏว่าศาลก่อนหน้านี้ไม่รับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยศาลปกครองสูงสุดกลับคำก็คือว่าให้รับไว้พิจารณาหมอก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นผมยังประชุมได้ผมยังทำหน้าที่ได้แต่วันประชุมแกไม่ไปนะแกลานะพี่ชาร์ตอาจารย์ไม่รู้ไปอเมริกาหรือเปล่าแกจะไปอเมริกาก็ปรากฏว่ามันก็ไม่จบอะค่ะกสทช.
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะยิ่งชีพไอลอว์ประกาศกิจกรรมสุดท้ายสั่งฟ้องสว13กันยายนนี้ก่อนกกต.นัดลงมติคดีหัวสว14กันยายนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวะเร่สบู่ส มุนไพรเลยอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เลอา
10: สบู่สมุนไพร
8: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
4: ายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการไอลอว์โพสต์กิจกรรมสั่งฟ้องสวครั้งสุดท้ายในวันที่13กันยายนก่อนกกต.นัดการประชุมเพื่อลงมติในคดีดังกล่าววันที่14กันยายนนี้โดยจะเดินจากออฟฟิศไอลอว์ที่บ้านกลางเมืองรัชดาลาดพร้าวใกล้ MRT ลาดพร้าวไปตามถนนลาดพร้าวถนนวิภาวดีไปทางจตุจักรเข้าพหลโยธินผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังลานหน้าหอศิลป์แยกปทุมวันเวลาประมาณ 16:00 นถึง 18:00 นจัดกิจกรรมโดยไม่เน้นการปักหลักยืดเยื้อไม่ได้จะเปิดหลักฐานใหม่แต่จะย้ำข้อเรียกร้องเดิมเรียกร้องกกต.ต้องสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง229คนไม่มียกเว้นและย้ำไม่รับบริจาคเงินนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านทางปภ.ได้ส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปภ.แห่งเข้าช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจนสถานการณ์คลี่คลายแต่ยังคงกำลังจากศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายไว้ปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเสร็จภารกิจฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วจึงได้ส่งพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยกลับที่ตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปรู้ทันภัยพิบัติวันนี้ไขข้อข้องใจว่าทำไมเวลาฝนตกเราถึงไม่สบายในน้ำฝนมีเชื้อโรคจริงหรือไม่ติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
12: รู้ทันภัยพิบัติภัยธรรมชาติอย่างฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากหลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะสิ่งที่ตามมาคือน้ำท่วมขังโรคที่มากับน้ำแล้วก็หลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเอ๊ะทำไมฝนตกทีไรเริ่มมีอาการป่วยเป็นหวัดฝนมีเชื้อโรคหรือเปล่ามาไขข้อสงสัยนี้กันค่ะหลายคนที่เริ่มมีอาการคัดจมูกไอจามหรือว่ารู้สึกไม่สบายจนเกิดคำถามว่าฝนเนี่ยแหละเป็นสาเหตุทำให้เราป่วยได้จริงๆหรือเปล่าความจริงแล้วนะคะฝนไม่ได้ทำให้เกิดโรคโดยตรงแต่ว่าช่วงที่ฝนตกอากาศจะมีทั้งอุณหภูมิความชื้นที่เปลี่ยนแปลงซึ่งก็กระตุ้นอาการในคนที่มีระบบทางเดินหายใจไวต่อสภาพอากาศได้ค่ะขณะเดียวกันฝนตกหนักคนก็มักอยู่ในอาคารหรือว่าพื้นที่ปิดมากขึ้นทำให้โอกาสสัมผัสเชื้อโรคคนอื่นๆเกิดได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจอีกเรื่องที่ต้องระวังคือน้ำขังค่ะหลังฝนตกพอน้ำท่วมขังจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงชั้นดีเลยค่ะเพิ่มความเสี่ยงโรคที่มี
13: เพลงดังสาระดีที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 MHz
14: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
13: คลื่นฮอตเพลงฮิตที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 MHz

งดังสาระดีที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือผลิตรายการติดต่อ082-468-2898และ036-776-889
1: โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬขึ้นชื่อว่าบึงกาฬแน่นอนว่าที่นี่ย่อมมีบึงน้ำขนาดกว้างใหญ่ไพศาลเป็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามอยู่หลายบึงด้วยกันที่บึงโขงหลงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดบึงกาฬที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้บึงน้ำแห่งไหนและมีน้ำตลอดทั้งปีไม่เคยแห้งแล้งนำมาซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและมีระบบนิเวศที่ยิ่งใหญ่ในปี2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริกับอธิบดีกรมชลประทานและผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาบึงโขงหลงเพื่อนำน้ำจากบึงโขงหลงไปพัฒนาการเกษตรได้อย่างเต็มที่โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลงจึงได้ถูกสร้างขึ้นในปี2523และแล้วเสร็จในปีเดียวกันในวันนี้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้หลากหลายและมีผลผลิตที่สูงขึ้นยังมาซึ่งรายได้ที่มากขึ้นตามลำดับผลพลอยได้ในการท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านในท้องที่มีรายได้มากขึ้นเช่นกันเพราะบึงโขงหลงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใครและมีชื่อเล่นที่เรียกกันอย่างคุ้นหูว่าทะเลอีสานผู้สนใจเข้าเที่ยวชมโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬสามารถเข้าเที่ยวชมได้ทุกวันสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่042-416-025
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz ส่งกระจายเสียงจากมณฑลทหารบกที่13ถนนพระนารายมหาราชตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ
2: เรื่องการใช้ไฟเนี่ยอนาคตเนี่ยนะครับพอไฟมันเปลืองหนักๆต้นทุนของ Data Center เนี่ยลงทุนหนเดียวแต่ที่แพงก็คือค่าน้ำค่าไฟเหมือนอย่างการลักลอบขุดบิตคอยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเขาก็จะไปคือไอ้บิตคอยเครื่องขุดไม่ได้ผิดไปผิดกับการที่ว่าเขาลักใช้ไฟของหลวงนี่แหละเพราะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคต
3: มันจะมีแบบนี้ไหม
2: Data Center มันอาจจะย่อยลงเล็กๆเล็กๆแล้วมันก็มาลักใช้ไฟหลวงอีกนะต้องระวังเรื่องนี้กันฝากไว้ด้วยครับ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะมีผลสำรวจความเห็นประชาชนจากสวนดุสิตโพเรื่องคนไทยกับการรับมือภัยพิบัติสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: อะไรดี

0: ู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดุสิตโพเผยผลสำรวจคนไทยทั่วประเทศกลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งไม่เชื่อมั่นรัฐบาลรับมือภัยพิบัติได้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศเรื่องคนไทยกับการรับมือภัยพิบัติ 1,241 ตัวอย่างซึ่งถามถึงสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นประชาชนกังวลเกี่ยวกับภัยประเภทใดมากที่สุดอันดับ1พบว่าน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม 84% ประชาชนคิดว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภัยพิบัติมากขึ้นบ่อยครั้งอันดับ1คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ2พฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ3การตัดไม้ทำลายป่าทางประชาชนมีการเตรียมรับมือภัยพิบัติคือติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันและศึกษาวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยโดยรวมประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถรับมือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดนั้นอันดับ1 53% รู้สึกไม่เชื่อมั่นอันดับ2ค่อนข้างเชื่อมั่น 25% และไม่เชื่อมั่น 19% อย่างไรก็ตามประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการเรื่องใดมากที่สุดเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอันดับ1คือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัจจัยที่ทำให้เกิดภัยพิบัติเตรียมแผนอพยพจุดปลอดภัยและความช่วยเหลือรวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณการป้องกันภัยที่ตรงจุดอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: เพจกระทรวงมหาดไทยโพสต์เตือนภัยไซเบอร์โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนให้ระวังมิจฉาชีพอาจใช้ AI เรียนเสียงบุคคลใกล้ชิดเช่นลูกหลานหรือคนในครอบครัวแล้วโทรมาสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เหยื่อตกใจและรีบโอนเงินก่อนทันได้ตรวจสอบเสียงเหมือนลูกทุกคำแต่คนโทรมาอาจไม่ใช่ลูกมุกที่มักใช้คืออ้างเกิดอุบัติเหตุต้องใช้เงินด่วนอ้างมีปัญหาถูกจับหรือกำลังเดือดร้อนขอให้รีบโอนเงินทันทีข้อแนะนำให้วางสายแล้วโทรกลับหาเจ้าตัวด้วยเบอร์ที่ใช้ติดต่อกันเป็นประจำถามเรื่องเฉพาะที่คนในครอบครัวรู้ร่วมกันเพื่อช่วยยืนยันตัวตนอย่าโอนเงินเพียงเพราะเสียงเหมือนคนที่เรารู้จักหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11จัดโครงการชุมนุมเยาวชนสัมพันธ์นำเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: การสร้างรากฐานอนาคตของชาติให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานทางความคิดพัฒนาความรู้และสร้างวินัยที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่ในวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจึงได้จัดโครงการชุมนุมเยาวชนสัมพันธ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประจำปีงบประมาณ2519ขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตแก่เยาวชน
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือผลิตรายการติดต่อ082-468-2898และ036-776-889ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคลื่นนี้มีเพื่อนดำเนินรายการโดยเอี๊ยบชุติมาเกิดเอี๊ยบคลื่นนี้มีเพื่อน

สุดยอดดนตรกรรมแห่งยุคขับทั้งสนุกและประหยัดกับ3รางวัลจากบริษัทดังปรีอินเตอร์เนชั่นแนล2025 New Nissan Kicks E-Power New Nissan Serena New Nissan Navara คุ้มพลังแห่งการขับเคลื่อนพร้อมเพื่อนเคียงข้างร่วมการเดินทางไปกับคุณทดลองขับก่อนจับจองเป็นเจ้าของที่ Nissan ลพบุรีจิรดาออโต้กรุ๊ปสอบถามข้อมูลที่ฝ่ายขายได้ทุกวัน095 596 6857 036 411 534

ุณกำลังฟังคลื่นนี้มีเพื่อนโดยเจี๊ยบชุติมาสนใจโฆษณาร่วมสนับสนุนรายการโทรศัพท์0824682898

0: ุณกำลังฟังคลื่นนี้มีเพื่อน FM 98.75 MHz ดำเนินรายการโดยเจี๊ยบชุติมา
1: สุดยอดดนตรกรรมแห่งยุคขับทั้งสนุกและประหยัดกับ3รางวัลจากบริษัทกังปรีอินเตอร์เนชั่นแนล2025 New Nissan Kick e-Power New Nissan Serena New Nissan Navaraคุ้มพลังแห่งการขับเคลื่อนพร้อมเป็นเพื่อนเคียงข้างร่วมการเดินทางไปกับคุณทดลองขับก่อนจับจองเป็นเจ้าของที่นิสสันลพบุรีจิรดาออโต้กรุ๊ปสอบถามข้อมูลที่ฝ่ายขายได้ทุกวัน095-596-6857 036-411-534

ุดยอดยนตรกรรมแห่งยุคขับทั้งสนุกและประหยัดกับ3รางวัลจากบริษัทดังปรีอินเตอร์เนชั่นแนล2025 New Nissan Kicks E-Power New Nissan Serena New Nissan Navara คุ้มพลังแห่งการขับเคลื่อนพร้อมเป็นเพื่อนเคียงข้างร่วมการเดินทางไปกับคุณทดลองขับก่อนจับจองเป็นเจ้าของที่ Nissan ลพบุรีจิรดาออโต้กรุ๊ปสอบถามข้อมูลที่ฝ่ายขายได้ทุกวัน095 596 6857 036 411 534

0: ุดยอดดนตรกรรมแห่งยุคขับทั้งสนุกและประหยัดกับ3รางวัลจากบริษัทดังปรีอินเตอร์เนชั่นแนล2025 New Nissan Kicks E-Power New Nissan Serena New Nissan Navara คุ้มพลังแห่งการขับเคลื่อนพร้อมเป็นเพื่อนเคียงข้างร่วมการเดินทางไปกับคุณทดลองขับก่อนจับจองเป็นเจ้าของที่ Nissan ลพบุรีจิรดาออโต้กรุ๊ปสอบถามข้อมูลที่ฝ่ายขายได้ทุกวัน095 5966857 036-411-534
1: เพลงดังสาระดีที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 MHz
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz ส่งกระจายเสียงจากมณฑลทหารบก

0: 23ถนนพระนารายมหาราชตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ
1: โครงการพัฒนาดอยตุงจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งอดีตทำให้วันนี้โครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์กลายมาเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เผยความงดงามทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสารจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนแวะเวียนมาสูดอากาศบริสุทธิ์ชมนานาพันธุ์ไม้ที่งอกงามและสัมผัสทัศนียภาพอันร่มรื่นสบายตาอย่างไม่ขาดสายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จย่าแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2531ครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่จันทร์อำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่สายที่ประกอบไปด้วยชนเผ่าอาคาลาหูจีนก๊กมินตั๋งไทยใหญ่ไทยลื้อและไทยลั้วมากกว่า 11,000 ชีวิตภายหลังสมเด็จย่าทรงได้แรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแก้ไขปัญหาเรื่องการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขามาโดยตลอดด้วยเหตุนี้สมเด็จย่ามีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านบนดอยตุงให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยภูเขาและชาวไทยภาคเหนือให้คงอยู่ตลอดไปวันนี้โครงการพัฒนาดอยตุงคือแหล่งเรียนรู้งานฝีมือและการแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานความทันสมัยและรากเหง้าของวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างลงตัวผู้สนใจท่องเที่ยวโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงรายสอบถามข้อมูลได้ที่053 767 015

0: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะโฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามที่แถลงต่อสภาชวนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: รัฐบาลร่วมประชาสัมพันธ์นโยบายทหารอาสาชนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกแถลงต่อรัฐสภาเพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติจริงในปีงบประมาณ70กองทัพจะดำเนินโครงการทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจเส้นทางอนาคตให้กับผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นทั้งหน้าที่เพื่อประเทศและเป็นโอกาสของตนเองซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญคือโอกาสในการสร้างรายได้สวัสดิการที่ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนมีสิทธิ์รักษาพยาบาลช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยพิบัติและประกันชีวิต2คือโอกาสต่อยอดตนเองและทักษะที่จะได้รับจากการฝึกอบรมสร้างวินัยและสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจ3คือโอกาสการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มคุณวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพได้และสุดท้ายคือการต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตเปิดโอกาสสู่เส้นทางรับราชการโดยได้โควต้าพิเศษในการสอบเป็นนักเรียนใน10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมไปถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดกับการทำงานในภาคเอกชนและประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้ไปจนถึง24มกราคมสมัครได้2ช่องทางคือออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองผ่านทางหน่วยรับสมัครทั่วประเทศรวมไปถึงสำนักงานศาสดีอำเภอและสำนักงานศาสดีจังหวัดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายสรุปข่าวกีฬารอบสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
10: สมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาหรือ AFA ได้ประกาศให้การแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศทุกคู่ที่จะเตะตามโปรแกรมต่อจากนี้ไปต้องหยุดการแข่งขันในนาทีที่10เพื่อร่วมปรบมือเป็นเวลา1นาทีสำหรับการสดุดีและให้เกียรติกับลีโอเนลเมสซี่ดาวเตะซูเปอร์สตาร์กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาหลังจากที่เจ้าตัวประกาศอำลาการรับใช้ทีมบ้านเกิดอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นเพื่อยกย่องหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศอาร์เจนตินาเนื่องจากในทีที่10สื่อถึงเสื้อหมายเลข10อันเป็นสัญลักษณ์ของดาวยิงวัย39ปีที่ลดแล่นตลอดเส้นทางการค้าแข่งกับทัพทีมฟ้าขาวด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้รองแชมเปี้ยนลีกอังกฤษซีซั่นที่แล้วต่อยอดการเป็นสโมสรมหาเศรษฐีของอังกฤษด้วยการคว้าตัวเอนโซ เฟอร์นันเดซกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินามาจากเชลซีคู่ปรับร่วมลีกอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,000
11: เพลงดังสาระดีที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 MHz
12: จะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระ
3: ปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
11: คลื่นฮอตเพลงฮิตที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์

พลงดังสาระดีที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือผลิตรายการติดต่อ082-468-2898และ036-776-889
1: 70เส้นทางตามรอยพระบาททุ่งโปร่งทองจังหวัดระยองจากพื้นที่ซึ่งอดีตเคยเป็นแหล่งทำการเกษตรและประมงของชาวบ้านในเขตชุมชนบ้านแสมผู้ปากน้ำประแสซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรมค่อยๆได้รับการฟื้นฟูโดยเทศบาลตำบลปากน้ำประแสร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่ปรับสมดุลให้กับพื้นป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดระยองให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งพร้อมกับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติไปพร้อมๆกันเพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในเขตชายฝั่งเพียงเดินลัดเลาะไปตามสะพานไม้ในระยะทางกว่า2กิโลเมตรจะพบกับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าชายเลนที่หนาแน่นไปด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดอาทิเสมตะบูนดำลำพูนโกงกางโปร่งแดงโดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญคือทุ่งโปร่งทองที่เกิดจากการเบียดเสียดกันอย่างหนาแน่นของต้นโปร่งใบสีเหลืองอารามซึ่งยามที่แสงแดดส่องปะทะลงมาจะเกิดเป็นภาพทุ่งโปร่งสีทองท่ามกลางความเขียวขจีของแนวโกงกางที่โอบล้อมรอบทิศสวยงามจนกลายเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิกัดสำคัญของจังหวัดระยองไปไหนที่สุดผู้สนใจเที่ยวชมทุ่งโปร่งทองจังหวัดระยองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม038-661-720-1
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz ส่งกระจายเสียงจากมณฑลทหารบกที่13ถนนพระนารายณ์มหาราชตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ

0: ่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะสำหรับเที่ยงนี้นะคะก็พาไปเริ่มกันที่การขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริค่ะที่สำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ไปติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะได้แก่สถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำรวมถึงผลการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จากการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำที่ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีทั้งนี้นะคะได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ผู้แทนเกษตรกรด้วยค่ะสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาหรือว่าโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระราชดำริไว้ตั้งแต่ปี2521โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะพระองค์ทรงเปิดขออภัยค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่3ธันวาคม2560ตัวโครงการเนี่ยจะมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถที่จะช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝนนะคะจำนวน111,300 ไร่และหน้าแล้งเนี่ยจำนวน 45,000 ไร่ด้วยกันค่ะตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดาด้วยค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของสำนักงานกปร.เองก็ได้มีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายสืบสานรักษาต่อยอดครอบคลุมทั้งมิติต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม27โครงการนั่นเองค่ะก็เป็นความคืบหน้านะคะสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริที่นำมาพูดคุยกันในช่วงของต้นรายการวันนี้นะคะไปต่อกันที่เหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมากันบ้างค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนด้วยกันมีพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย25ครัวเรือนนะ25ครอบครัวรวม97รายมีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายและอาสาสมัครค่ะได้รับบาดเจ็บ1รายเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือพร้อมกับเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวผ่านโครงการบ้านมั่นคงริมรางค่ะโดยเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นเนี่ยทางด้านของพม.แล้วก็ผอช.เนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพแล้วก็งบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้นะคะจำนวน 3,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรกค่ะขณะที่ครัวเรือนที่ไม่สามารถกลับ นะคะเข้าไปพักอาศัยในพื้นที่เดิมได้เนี่ยก็จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยเป็นรายเดือนระหว่างรอการปรับปรุงและพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงนั่นเองค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะคะก็จะเร่งขับเคลื่อนบ้านมั่นคงริมรางเนี่ยภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางโดยวางแผนพัฒนาชุมชนนิคมมักกะสันสำหรับ91ครัวเรือนด้วยกันพร้อมกับเร่งรัดกระบวนการดำเนินงานให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะรวมถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยโดยเร็วนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับการช่วยเหลือของรัฐบาลในครั้งนี้นะคะครอบคลุมตั้งแต่การเยียวยาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนไปจนถึงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวค่ะโดยพม.เองนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนแต่ละครัวเรือนและเดินหน้าสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าในเรื่องของการเยียวยานะคะเหตุเพลิงไหม้ที่นิคมมักกะสันนั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของการแจ้งเตือนมิจฉาชีพกันสักนิดหน่อยนะคะล่าสุดเนี่ย MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเขาก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนค่ะก็ขอเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังหลังจากที่ได้รับแจ้งในกรณีที่มิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA นะคะติดต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์บัญชี LINE ปลอมแล้วก็การเข้าพบถึงที่พักอันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะคะเป็นการอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานจดหน่วยตรวจพบมิเตอร์ไฟฟ้าขัดข้องจำเป็นต้องเปลี่ยนมิเตอร์ให้ฟรีค่ะพร้อมกับแจ้งชื่อที่อยู่หรือข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนอย่างถูกต้องและที่สำคัญค่ะมีการใช้ถ้อยคำขั้นตอนและเอกสารเลียนแบบที่ดูน่าเชื่อถือนะคะมิจฉาชีพก็อาจจะมีการอ้างในเรื่องเอกสารการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าหรือให้เตรียมใบประกันมิเตอร์เพื่อชักชวนให้เพิ่มเพื่อนผ่านบัญชีไลน์ปลอมค่ะแล้วก็จะมีการส่งภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้าแชร์หน้าจอหรือกดลิงก์ที่ส่งมาซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินเนี่ยรั่วไหลล่าได้นะคะจากนั้นมิจฉาชีพเองก็อาจจะนำข้อมูลดังกล่าวไปสวมรอยเป็นธนาคารหรือหน่วยงานอื่นเพื่อติดต่อหลอกลวงซ้ำอีกทอดหนึ่งทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงก็เตือนเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าผู้ติดต่อจะทราบชื่อที่อยู่หรือข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ MEA ค่ะสิ่งที่น่าเป็นห่วงนั้นก็คือท่านใดที่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ค่อนข้างที่จะมีอายุเนี่ยก็จะน่าเป็นห่วงสุดเนาะเพราะว่าการที่แบบมีคนไปพบถึงบ้านเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะก็อยากจะฝากไปแจ้งเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านเราว่าอย่าหลงเชื่อนะคะในเคสแบบนี้ซึ่ง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงก็ยืนยันเลยค่ะว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปติดต่อผ่านบัญชีไลน์ส่วนตัวนะคะเพื่อขอให้ประชาชนแชร์หน้าจอโทรศัพท์เปิดดูข้อความแจ้งเตือนตั้งค่าอนุญาตแอปพลิเคชันกดลิงก์เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTPเด็ดขาดรวมถึงการดำเนินการธุรกรรมทางการเงินการเปลี่ยนสมาร์ทเมเตอร์ตามแผนงานของ MEA ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์หรือบัญชีธนาคารบัญชี LINE Official Account แล้วก็ของ MEA ที่ถูกต้องนะคะจะต้องใช้ชื่อใช้ชื่อ MEA ConnectLine ID ค่ะก็จะเป็น @line@ นะคะ MEA Thailand สะกดตรงตัวเลยนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวกำกับชื่อบัญชีเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะพิจารณาจากชื่อรูปประจำตัวหรือว่าโลโก้เพียงอย่างเดียวเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพสามารถที่จะคัดลอกไปใช้แอปอ้างได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหากมีผู้ที่ติดต่อแล้วก็มีการอ้างนะคะว่าจะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าขอให้ยุติการสนทนาค่ะแล้วก็ตรวจสอบกับการไฟฟ้านครหลวงโดยตรงก่อนทุกครั้งไม่ส่งภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือข้อมูลส่วนบุคคลให้บัญชีที่ไม่รู้จักนะคะและที่สำคัญไม่กดลิงก์ไม่ติดตั้งแอปพลิเคชันและไม่แชร์หน้าจอ หากมีบุคคลเข้าถึงสถานที่อันนี้ที่แจ้งเตือนกันเลยนะคะนั่นก็คือควรที่จะขอตรวจสอบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบได้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็เมื่อเราได้บัตรเขามาแล้วเนี่ยก็ให้เราโทรสายด่วนนะคะโทรตรงไปเลยที่ MEA Contact Center 1130ตลอด24ชั่วโมงค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงต้นรายการของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปย้อนชมสัตว์หิมพานต์อื่นๆที่มุมสระอโนดาด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกันครับที่มุมสระอโนดาด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยสัตว์หิมพานต์อื่นๆรวม3ชนิดดังนี้หงลักษณะกายเป็นนกคอยาวขนเรียงซ้อนกันเป็นชั้นถือเป็นนกในตระกูลสูงเป็นพาหนะของพระพรหมและพระวรุณมีเสียงไพเราะอาศัยเป็นหมู่คณะในคูหาทองที่เขาคิจกูฏป่าหิมพานต์หน้าแปลงเป็นชายและหน้าแปลงเป็นหญิงลักษณะกายและท่อนบนเป็นมนุษย์มือถือดอกบัวท่อนล่างเป็นนาคมีกายสีทองช่างได้ออกแบบให้ถือดอกบัวเพื่อส่งเสด็จพระราชดำเนินสู่สวรรคาลัยตระกูลไกสอนหรือไกสอนปักษาหรือไกสอนราชสีลักษณะกายเป็นสิงพื้นสีหงดินมีลายวงโค้งสีแดงขาวตลอดลำตัวปากเหมือนนก
1: ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับในขณะนี้นะคะในส่วนของกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1เนี่ยได้มีการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยรุ่นที่3ประจำปี2569ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะดำเนินการฝึกระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนวันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับโครงการนี้โดยผู้เข้ารับการฝึกในครั้งนี้ค่ะก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารหน่วยงานส่วนราชการบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจนะคะจำนวน150คนด้วยกันค่ะโดยการฝึกนี้นะคะก็ดำเนินการฝึกกันที่เมืองโบราณอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังสำหรับโครงการนี้เนี่ยการฝึกอบรมวิทยากรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยนี้นะคะทางด้านของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องปีนี้ค่ะเข้าสู่ปีที่3แล้วแล้วก็ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการภาคเอกชนการฝึกอบรมครั้งนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่นะคะตลอดการฝึกอบรมจากเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยมีค่านิยมการเป็นผู้มีจิตสำนึกรักและหวงแหนมุ่งจงรักภักดีพร้อมทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และที่สำคัญนะคะผู้ที่อบรมเนี่ยสามารถที่จะนำการฝึกอบรมนะคะในครั้งนี้เนี่ยไปถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับคนรอบข้างครอบครัวบุคลากรหรือว่าหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะในไหนเราก็อยู่ในรั้วของกองทัพบกกันแล้วนะคะวันนี้ก็อยากจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูกันนะคะว่าบุตรหลานของท่านที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการเนี่ยของใครหลายๆคนนะที่ฟังอยู่ในขณะนี้บางทีก็สงสัยค่ะว่าเอ๊ะน้องเป็นทหารกองประจำการน้องจะได้อะไรบ้างในวันนี้นะคะทางรายการพิลาบคาบข่าวค่ะจะพาไปไขข้อสงสัยกันนะคะว่าน้องๆทหารกองประจำการของกองทัพบกได้อะไรบ้างจากการเข้ามาเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบกไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: กองทัพภาคที่1จับมือกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าโครงการ1ปี1วุฒิยกระดับการศึกษาให้ทหารกองประจำการเรียนจบเร็วขึ้นด้วยระบบออนไลน์ 100% ตอบโจทย์แนวคิดเรียนดีมีวุฒิเพิ่มมีอาชีพเริ่มพร้อมกันผัดที่1ประจำปี2569นี้ครับ
4: ประเทศไทยมีประชาชนที่อยู่ในวัยของการคัดเลือกเป็นทหารกองเกินและเป็นผู้ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาหลักที่ภาครัฐมอบให้จากข้อมูลที่หน่วยทหารได้รับทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการในแต่ละผลัดนั้นมีผู้ที่วุฒิการศึกษาไม่ถึงระดับปวส.และมัธยมศึกษาตอนปลายคิดรวมกันเป็นกว่า 40% ของผู้ที่ได้เข้าเป็นทหารกองประจำการในแต่ละผลัด
5: ก็ที่แรกก็กลัวแบบเหมือนที่มันจะเป็นข่าวอ่ะที่บอกว่าทหารเดินซ้อมบ้างอะไรบ้างแต่พอมาเหมือนว่า ได้มาเห็นได้มาสัมผัสเหมือนความกังวลตรงนั้นอ่ะมันหายไปเลยอ่ะพอเขาบอกว่าเขาอยู่ได้แม่ก็สบายใจค่ะ
6: น้องอะค่ะไม่เคยจากบ้านไปที่ไหนเลยก็ไม่แน่ใจว่าการเป็นอยู่จะเป็นยังไงอะค่ะก็เลยมีความกังวลในเรื่องนี้อะค่ะ
7: ตอนแรกก็กังวลครับคิดว่าลูกต้องดีกว่าเดิมครับก็มีความหวังลึกๆอยู่ว่าลูกต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได
5: ้ดีใจมากค่ะดีใจที่สุดอะเพราะว่าถ้าเขาอยู่ข้างนอกเขาก็จะไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ค่ะหรือว่าถ้าเขาจะไปเรียนก็ต้องเรียนถึง2ปีถึงจะจบแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ยังไงเขาก็ต้องได้เรียนจนจบภูมิใจตรงนี้แหละค่ะ
7: ก็เห็นด้วยครับก็อยากให้ลูกได้เรียนครับมาอยู่ข้างในนี้ก็รู้สึกว่าต้องเรียนครับยังไงก็ต้องเรียนก็อยากให้ลูกได้วุฒินะครับแถมไว้กว่าข้างนอกครับ
6: ก็พอเรารู้ว่ามันมีโครงการตัวนี้มาก็เลยบอกน้องเลยค่ะว่าเป็นไปได้อ่ะใจอะค่ะอยากจะให้น้องเรียนถ้าเกิดว่าน้องมีวุฒิการศึกษาที่มันสูงขึ้นกว่านี้ค่ะสามารถไปต่อยอดในเรื่องของการศึกษาต่อในระดับสายอาชีพหรือว่าถ้าเกิดว่าถ้าน้องอยู่ในสายทหารไป2ปีแล้วชอบในส่วนของสายทหารก็อาจจะสามารถสมัครเรียนต่อในสิทธิ์ได้อะค่ะ
4: กองทัพบกได้มีนโยบายให้ทหารกองประจำการใช้เวลาว่างเว้นจากภารกิจให้เป็นประโยชน์โดยการให้กำลังพลเข้ารับการศึกษาด้านวิชาชีพและในส่วนที่วุฒิการศึกษาไม่ถึงระดับมาตรฐานให้ดำเนินการสมัครเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งในอดีตใช้เวลาตลอดการรับราชการในการปรับวุฒิและบางนายต้องสมัครต่อในปีที่3เพื่อให้ได้วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
8: กองทัพภาคที่1เนี่ยเหมือนเป็นหน่วยงานแรกเลยนะคะที่เข้ามาหาเราก็พูดคุยกันแล้วก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้องค์ความรู้และสมรรถนะทางทหารเทียบองค์ประสบการณ์น้องของกองทัพภาคที่1กระจายอยู่9จังหวัดแล้วมีหน่วยทหารที่ดูแลอยู่เนี่ย127หน่วยน้องก็จะเหลือวิชาที่เรียนในระดับเนี่ยแค่1ปีแต่วิชาที่น้องจะเรียนเนี่ยเป็นวิชาที่ยืดหยุ่นแล้วก็น้องสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเรียนตอนไหนก็ได้ซึ่งจะถูกกับบริบทของน้องอยู่แล้วก็มีสื่อให้ด้วยสื่อนี้ก็จะเป็นสื่อที่ทันสมัยแต่เข้าถึงง่ายแล้วก็มีเอกสารที่แจกให้น้องมีคุณครูที่คอยติวหลักสูตรที่เราได้กำหนดขึ้นมาให้น้องเรียนหลังมีการเทียบโอนต่างๆเนี่ยมันดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพราะนั้นการที่น้องอยากจะสอบผ่านภายใน1ปี1วุฒิเนี่ยจึงเป็น1วุฒิที่น้องเนี่ยได้รับเป็นคุณวุฒิที่ยอมรับได้ระดับมาตรฐานครับ
4: ในปีนี้กองทัพภาคที่1โดยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน MOU กับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการ1ปี1วุฒิโดยแปลงการปฏิบัติหน้าที่ของทหารกองประจำการในภารกิจต่างๆเป็นหน่วยกิจการเรียนเพื่อลดเวลาเรียนให้สอดคล้องกับการประจำการและเพื่อให้ทหารกองประจำการมีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายเรียบร้อยเมื่อปลดประจำการซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาที่เป็นมาตรฐานสามารถกลับเข้าสู่การศึกษาตามระบบได้ต่อไป
9: เพราะว่าถ้ามีวุฒิติดตัวออกไปจะได้ไปหางานทำที่มันง่ายขึ้นได้กว้างขึ้นจะได้มีเงินเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงน้องครับ
10: ผมจะเอาวุฒิไปต่อนักเรียนนายสิบครับถ้าผมไม่ติดนายสิบผมจะได้อาวุธม.6ไปทำงานข้างนอกครับ
11: มองเห็นโอกาสในการที่จะทำให้ผมสอบนักเรียนนายสิบได้2ครั้งครับแล้วก็เรียนจบไวขึ้นครับเพราะว่าเป็นความฝันตั้งแต่ตอนเด็กแล้วครับตั้งใจไว้ว่าเข้ามาที่นี่ก็เพื่อจะไปเป็นนักเรียนนายสิบครับผมก็วางแผนไว้ว่าถ้าได้วุฒิไปแล้วจะเอาไปสอบนักเรียนนายสิบครับ
4: โครงการเหล่านี้เป็นเพียงโครงการหนึ่งของกองทัพภาคที่1ยังมีอีกหลายโครงการที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพของประชากรไทยให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองและช่วยเหลือสังคมต่อไป
3: โครงการ1ปี1วุฒิถือเป็นอีก1ก้าวสำคัญของกองทัพบกที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตให้กับพลทหารทั้งการต่อยอดเป็นทหารอาชีพและการนำวุฒิไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ใหม่ทางเพจที่รับข่าวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะเมื่อได้รับฟังคลิปนี้แล้วนะคะก็คงหายสงสัยกันแล้วนะคะว่าบุตรหลานของท่านที่เข้ามาอยู่ในรั้วของกองทัพบกเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบกเมื่อปลดประจำการแล้วน้องๆได้อะไรจากกองทัพบกบ้างนั่นเองค่ะก็ถือว่านำมาพูดคุยถ่ายทอดสร้างความรู้ความเข้าใจให้ซึ่งกันและกันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของโรคภัยในช่วงนี้กันบ้างค่ะทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้กล่าวนะคะว่าในช่วงหลายพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังหรือว่าอยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยประชาชนควรระมัดระวังในเรื่องของโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและก็โรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากน้ำท่วมเนี่ยก็อาจจะนำพามาซึ่งสิ่งปฏิกูลขยะเชื้อโรคต่างๆไปปนเปื้อนในอาหารน้ำดื่มวัตถุดิบรวมไปถึงภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารหากรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนนะคะก็อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้สำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอาหารแล้วก็น้ำเป็นพิเศษเนื่องจากน้ำท่วมอาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆไม่ควรที่จะใช้น้ำท่วมขังหรือว่าน้ำที่สงสัยว่าปนเปื้อนมาล้างอาหารผักผลไม้จานชามหรือว่าอุปกรณ์ประกอบอาหารค่ะแล้วก็ไม่ควรรับประทานอาหารหรือวัตถุดิบที่สัมผัสน้ำท่วมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็อยากจะให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดนั่นก็คือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็ปรุงให้สุกทั่วถึงนะคะหากเป็นอาหารที่ปรุงไว้แล้วก็ควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานอาหารดื่มน้ำสะอาดหรือว่าน้ำต้มสุกค่ะและล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารในก่อนเตรียมอาหารแล้วก็หลังเข้าห้องน้ำหรือว่าสัมผัสกับน้ำท่วมนั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่น้ำลดแล้วขอให้ทุกท่านเนี่ยยังคงระมัดระวังในเรื่องของเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกซึ่งอาจจะยังตกค้างอยู่ในบ้านเรือนภาชนะหรือว่าอุปกรณ์ประกอบอาหารรวมไปถึงแหล่งน้ำด้วยโดยเฉพาะอาหารแล้วก็วัตถุดิบที่สัมผัสกับน้ำท่วมนะคะรวมถึงอาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เปียกน้ำเสียหายหรือสงสัยว่ามีการปนเปื้อนไม่ควรนำมารับประทานแม้สภาพภายนอกจะดูปกติก็ตามนะคะเพราะฉะนั้น

ว่าความเสี่ยงลดลงทันทีนะคะคุณผู้ฟังเพราะสิ่งปนเปื้อนเนี่ยอาจจะยังตกค้างอยู่ในพื้นที่แล้วก็สิ่งของเครื่องใช้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับอาหารน้ำดื่มแล้วก็ความสะอาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบ้านไหนนะคะที่มีเด็กเล็กผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ที่มีสุขภาพเปราะบางอาจเกิดหากว่าเกิดอาการท้องเสียอาเจียนเกิดภาวะขาดน้ำได้รวดเร็วนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ำปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีไข้ก็ควรที่จะดื่มสารละลายเกลือแร่ค่ะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำแล้วก็สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดนะคะหากมีอาการรุนแรงอย่างเช่นถ่ายหรือว่าอาเจียนมากๆเนี่ยก็ควรที่จะดื่มน้ำไม่ได้มีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือว่ามีเลือดปนปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลยนะคะอ่อนเพลียมากซึมลงควรรีบที่จะไปพบแพทย์ค่ะหรือไปที่สถานพยาบาลทันทีนะคะก็เป็นข้อแจ้งเตือนจากกรมควบคุมโรคในช่วงของที่พี่น้องประชาชนเนี่ยยังต้องเจอกับน้ำท่วมนะคะแล้วก็พื้นที่ที่น้ำลดแล้วก็ให้ปฏิบัติตามนี้นะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ปลอดภัยจากโรคนั่นเองค่ะไปต่อกันที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนะคะได้มีการเปิดรับสมัครน้องๆเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมโครงการจุฬาภรณ์ Next Gen Health Volunteer ก้าวแรกสู่วิชาชีพสุขภาพรุ่นที่3ค่ะการรับสมัครนี้นะคะก็เป็นการรับสมัครน้องๆเยาวชนเข้าไปทำหน้าที่จิตอาสาในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะไปช่วยอำนวยความสะดวกทางด้านการแพทย์รวมถึงแนะนำขั้นตอนการรับบริการให้กับผู้ป่วยและญาตินะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง9ตุลาคมค่ะในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกามาดูกันหน่อยนะคะว่าคุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นก็คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่4ถึง6สายวิทย์คณิตค่ะสนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สุขภาพแข็งแรงยิ้มแย้มแจ่มใสรักงานบริการและสามารถปฏิบัติงานได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดเมื่อเข้าร่วมโครงการครบตามกำหนดค่ะน้องๆจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10กันยายนค่ะผู้ที่สนใจสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่หมายเลข1118ต่อ5939นะคะเน้นย้ำอีกสักครั้งค่ะ1118ต่อ5939หรือเข้าไปที่เพจ Facebook โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อันนี้ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะสำหรับน้องๆเยาวชนอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยเขาเปิดพื้นที่ให้น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มาโชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและนักศึกษานะคะมาร่วมส่งคลิปวิดีโอสั้นภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวเป็นการถ่ายทอดมุมมองใหม่สร้างสังคมเลือกตั้งสุจริตโปร่งใสเป็นกลางแล้วก็เที่ยงธรรมค่ะมาร่วมการส่งเสียงต้านการทุจริตแล้วก็การซื้อสิทธิ์ขายเสียงชิงเงินรางวัลรวมกว่า 124,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรนะคะเพราะว่าเวทีนี้นะคะเสียงของคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนแต่จะอยู่บนทุกแพลตฟอร์มของโลกออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆเยาวชนเนี่ยใช้คลิปสั้นเปลี่ยนความคิดส่งต่อค่านิยมที่ดีสู่สังคมนะคะก็เน้นย้ำเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวนะคะการประกวดเปิดรับผลงานจะมีทั้งแบบเดี่ยวทีมแบ่งออกเป็น2ระดับค่ะนั่นก็คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับนิสิตและนักศึกษาผลงานเนี่ยจะต้องเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งนะคะความยาว 2-3 นาทีนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันค่ะก็เปิดกว้างให้กับผู้เข้าประกวดเนี่ยสามารถที่จะนำเทคโนโลยี AI มาช่วยสร้างสรรค์ผลงานได้นะคะเพื่อที่จะสะท้อนศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลนั่นเองค่ะแต่ต้องเป็นการเปิดเผยรายละเอียดนะคะในส่วนที่มีการใช้ AI อย่างชัดเจนพร้อมกับแนบเอกสาร ROC ไฟล์ค่ะเพื่อยืนยันความถูกต้องด้านลิขสิทธิ์นะคะในส่วนของรางวัลระดับอุดมศึกษาค่ะจะมีเงินรางวัลรวม 73,000 บาทนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษามีเงินรางวัลรวม 51,000 บาทค่ะเพราะฉะนั้นใครมีไอเดียนะคะก็อย่าปล่อยให้ไอเดียอยู่แค่ในหัวค่ะมาปล่อยของกันนะคะเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนนะคะผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครแล้วก็ไฟล์งานได้นะคะไปติดตาม
เพจเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดรวมไป

ถึงดาวน์โหลดไปสมัครแล้วก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th เน้นย้ำเลยค่ะเว็บไซต์ www.ect.go.th ค่ะก็มาปล่อยพลังความสามารถกันในเวทีนี้กันนะคะและนี่ค่ะก็คือเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงวันอาทิตย์แบบนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือผลิตรายการติดต่อ082-468-2898และ036-776-889
1: จะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
2: ดวงหทัยพระราชามาล่วงลับแผ่นดินอับแสงหมองราชร้องไห้พระคุณพระกรุณาเหลืออาลัยเสด็จไกลสู่ฟากฟ้าสุขาวดีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิวราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้กล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้จัดทำรายการเพลงรักสเปเชียลสถานีวิทยุสมทบ13 FM 98.75 MHz ลพบุรี
3: รายการเพลงรักสเปเชียลดำเนินรายการโดยมิสเตอร์โทนี่

อยากจะบอกว่ารักได้ก็ได้จะร้องเย่เย่เย่แหมจะร้องก็กลัวจะไม่เข้าคีย์ของงานเพลงของศิลปินแกรนด์เอ็กซ์นะครับก็เป็นงานเพลงเขินนะครับเอามาเข้าเป็นช่วงเปิดรายการเพลงรักสเปเชียลสเปเชียลเลิฟซองนะครับ13นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยประมาณ2ชั่วโมงสวัสดี6วัน7วันไม่เจอกันจะคิดถึงอิตาโทนี่บ้างหรือเปล่าบางคนบอกจะคิดถึงได้อย่างไรยังไม่ได้รู้จักกันเลยนะไม่เป็นไรนะครับทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุสมทบ13 FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์ลพบุรีก็ได้มาเจอเสียงกันแบบนี้แหละอิตาโทนี่เสียงแกก็ไม่ใช่คนหนุ่มนะถ้าไม่ใช่คนหนุ่มก็หมายถึงแกก็เป็นคนแก่ใช่ไหมเอาก็ว่ากันไปกันแล้วกันก็อายุ2หลับพอๆกับผู้ฟังโดยผู้จัดด้วยนะครับขอต้อนรับนะครับในช่วงของรายการเพลงรักสเปเชียลสเปเชียลเลิฟซองรังสรรค์แล้วก็ผลิตงานโดยทีเนมมีเดียงานทางด้านสื่อแล้วก็ทีเนมมาร์เก็ตติ้งงานทางด้านการวางตลาดสินค้าประชาสัมพันธ์สินค้านะครับแล้วก็ดำเนินรายการโดยมิสเตอร์โทนี่คนไทยแท้ๆนี่แหละแต่ขออนุญาตที่จะใช้เป็นแบบนามแฝงก็แล้วกันนะครับขอบพระคุณกันด้วยกับ FC ที่เอ๊ะมาเข้ารายการได้ยังอะไรในส่วนของโซเชียลมีเดียเนาะทางโทรศัพท์เรามีสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ขอบพระคุณกันด้วยนะครับกับคอนโทรลสุดหล่อออโน่ของเราวันนี้ครับมาร่วมเลือกสรรงานเพลงเป็นคอนเซปต์งานเพลงถ้าพอฟังกันมาเนี่ยเราจัดรายการกันมาตั้งแต่เข้ามาอีกรอบนึงเนี่ยเดือนสิงหาคม2560 67หรือ68 68เนาะหรือ67ประมาณนี้แม่นึกแล้วก็ยิ้มไปด้วยงงๆว่าเราปีหรือ2ปีแต่ถ้าย้อนหลังขุดกันไปตั้งแต่ปี2542 43เนี่ยโอ้เราก็จัดรายการเป็นลูกมออยู่ที่นี่นะครับมีพี่ดีเจด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์มีพี่ดีเจชุติมาเกิดเอี่ยมนะครับมีทางดีเจหลายๆท่านด้วยกันนะครับดีเจทิวาคอนแล้วก็ครุกกันอยู่ตรงนี้ก็เป็น FC ของเราเนาะนะครับมีช่องทางมีสื่ออะไรอย่างไรเราเชื่อว่าวิทยุเนี่ยยังมีเสน่ห์อยู่หรือเราคิดไปเองอะโนนะครับมีเสน่ห์ก็หมายความว่าเปิดให้ฟังกันไปได้ยินเสียงเอ้คนนี้มันจะแก่ไหมมันจะอะไรยังไงเสียงและหน้าตาจะเป็นยังไงบางทีมันก็งงๆนะอาโน่เนาะนะครับเราฟังรายการวิทยุตอนที่เราสมัยเราเด็กๆนะครับจะเป็นดีเจในส่วนของกองบิน2หรือเปล่านัดบุญอารักษ์นะครับแล้วก็ฟังมานะครับหลายๆคนนะครับหรือจะเป็นดีเจรุ่งเพิ่มใครต่อใครก็ตามแต่ขออนุญาตเอ่ยนามท่านเนาะก็ถือเป็นบรมครูกันทีเดียวนะครับทีนี้พอเรามาจัดบริการของเราเองนี่เขาจะมานึกถึงมาว่าตาโทนี่หน้าตาเป็นยังไงมันจะมีหูซ้ายข้างเดียวหรือเปล่ามีหูซ้ายข้างเดียวนะครับเพราะอีกข้างนึงก็เป็นหูขวาก็คงจะมีสับขยอกหยอกเล่นกันไปบ้างอาโน่เนาะนะครับก็ขอบคุณกันด้วยนะครับกับผู้ใหญ่ใจดีครับด้วยกัลยาณมิตรนะครับเราทำงานทางด้านนี้เราก็พอที่จะได้มีผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้อุปถัมภ์รายการของเรานะครับถึงแม้ว่าเราจะบอกว่ายังมีเสน่ห์ยังมีมนต์ขลังยังมีคนฟังอยู่ก็ตามแต่โซเชียลก็แบ่งกันไปเป็นเรื่องของโทรศัพท์เป็นเรื่องของมีเดียอื่นๆจะเป็นบ้านฟ้าบ้านเขียวบ้านแล้วก็สุดแล้วแต่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับแต่ของเราเนี่ยออกอากาศกันอยู่ที่มทบ13เชิงสะพาน7ลพบุรีนะกระจายเสียงออกอากาศกันไปได้ไกลนะครับลพบุรีทุกอำเภอ11อำเภอนะครับโดยเฉพาะโซนที่อยู่ติดกับอำเภอเมืองนะครับจะเป็นต่างจังหวัดเป็นพระพุทธบาทหนองโดนบ้านกลับนะครับเป็นสิงห์บุรีเป็นโพทองเป็นอ่างทองเป็นแสวงหาในแฟน FC ของเราหรือจะเป็นนู่นเลยพระนครศรีอยุธยานะครับบางทีก็ทะลุไปถึงชัยนาทวังม่วงปากช่องประมาณนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณกับผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับกับร้านหอยทอดผัดไทยกรุงสยามครับวันนี้ก็เข้าเดือนที่3นะ2เดือนเต็มๆแล้วนะครับก็ยอมรับว่าเราอยู่เส้นถนนบายพาสเนาะนะครับก็หวังที่จะให้เป็นเพื่อนกับผู้ที่เดินทางแล้วก็ผู้สัญจรไปมานะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ในชุมชนบริเวณของเส้นทางถนนบายพาสเลี่ยงเมืองลพบุรีที่จะไปสถานีรถไฟลพบุรี2ครับก็ฝากกันด้วยกับหอยทอดผัดไทยกรุงสยาม
อร่อยอร่อยเยอะเยอะอิ่มอิ่มจานละ50หอยทอดผัดไทยก็40นะครับจะเป็นทะเลก็ขออนุญาตที่หนึ่งราคาอาจจะต้องมีเป็นตามรายการของเมนูนะครับเปิดบริการกันทุกวันเนาะนะครับก็ไปหาทานกันที่หอยทอดผัดไทยกรุงสยามอยู่ถนนเลี่ยงเมืองบายพาสลพบุรีติดถนนเลยนะครับอยู่โซนของพิกัดบางพุทโธแล้วก็ตะลุงเห็นชัดๆเพราะอยู่ในโซนของโรงแรมแฮปปี้อินนะครับโรงแรมแฮปปี้อินถนนบายพาสเลี่ยงเมืองลพบุรีก็ต้องขอพูดคุยกันด้วยในส่วนของนายห้างทองสินชัยเยาวราชซึ่ง อยู่ที่บริเวณปากทางเข้าบิ๊กซี1บิ๊กซีใหญ่ตอนนี้ก็เป็นบิ๊กซีเดียวแล้วนะครับก็นั่นแหละนะครับก็ไปจะไปจับจ่ายใช้อาจจะไปซื้อเลือกสรรในส่วนของทองรูปพรรณต่างๆนะครับก็ตรงไปที่ห้างทองเยาวราชนะครับห้างทองสินชัยเยาวราชปากทางเข้าบิ๊กซีลพบุรี1ของเรานะครับแล้วก็ในโซนของหอยทอดผัดไทยคง3ก็จะมีแฮปปี้อินก็อยู่ในเครือของในห้างทองสินชัยเยาวราชต้องขออนุญาตแจ้งไปเพราะเป็นส่วนในการที่จะมีสถานที่พักเป็นที่พักนะครับแล้วก็ในโซนด้านหน้านะครับนอกจากจะเป็นโรงแรมแฮปปี้อินแล้วก็เป็นหอยทอดผัดไทยคงสยามแล้วก็เป็นร้านขายของฝากใหญ่จบนะก็ฝากกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณกับผู้บริหาร CEO นะครับท่านพันโทวันทารุ่นบารมีเดี๋ยววันนี้ให้อ่านโน้ตหาเพลงให้นะเพราะท่านก็มีเพลงหลายเพลงด้วยกันเหมือนกันนะครับขอบคุณในส่วนของบริษัทรักษาความปลอดภัยป่าไวสตาร์จำกัดนะครับแล้วก็อเล็กซ์เทคทั้ง3 4สาขาประมาณนั้นครับที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ลพบุรีนะครับที่สาขาเขาวงพระจันทร์ปั๊มปตท.เขาวงพระจันทร์โคกสำโรงแล้วก็ศูนย์อาหารอิ่มเอมที่สระบุรีแล้วก็เป็นลานชิลอันนี้ไม่ใช่เป็นอเล็กซ์เทคแต่ขายด้วยนะขายสเต็กด้วยขายจิ้มจุ่มขายอาหารทั่วไปนะครับแล้วก็ขายชาบูหรือเปล่าเรียกถูกหรือเปล่าเป็นจิ้มจุ่มเป็นหมูกระทะก็สุดแล้วแต่อยู่ที่ลานชิวสาย2ของหลังมอราชพัฒเทศตรีลพบุรีของเรานะครับเพลงนี้เปิดแล้วเปิดอีกนะครับแต่เปลี่ยนชื่อเพลงไม่ได้แล้วเพราะว่าชื่อเพลงของชื่อว่าเช้าวันอาทิตย์เพราะเราเคยจัดตอนเช้าวันนี้ก็ขอเป็นบ่ายวันอาทิตย์กับบาร์โคดัสซึ่งแต่ก่อนเป็นวงแบ็กอัพให้กับศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วก็มีศิลปินมาร่วมนะครับขับร้องกันมากมายแล้วก็บาร์โคดัสก็ทำอัลบั้มออกมาเป็นชื่อเช้าวันอาทิตย์แล้วก็อีกหนึ่งเพลงคิดถึงกันนะครับ Back in Touch กับเสียงร้องของพี่ต้นวงสกอร์รัศมีทัศน์ใจสยิวครับ

ขอให้เจริญเจริญร่ำรวยค้าขายดีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของกันที่ตลาดเจริญทรัพย์ซอย12พัฒนานิคมลพบุรีขายดีร่ำรวยตลาดเจริญทรัพย์ซอย12พัฒนานิคมเปิดให้เช่าพื้นที่ค้าขายทั้งภายในและภายนอกตัวอาคารตลาดบริการให้เช่าพื้นที่จัดคาราวานสินค้างานมหกรรมสินค้าให้เช่าพื้นที่ขายสินค้าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆตลาดต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับสินค้าโอท็อปสินค้าการเกษตรตลาดนัดพระเครื่องตามความต้องการของพ่อค้าผู้ประกอบการอยากรวยขายของดีมาขายของกันที่ตลาดเจริญทรัพย์ซอย12พัฒนานิคมติดต่อเช่าพื้นที่ได้ที่0615656693และ0627369922จับจ่ายหาซื้อสินค้าใช้สอยอุปโภคบริโภคต้องไปที่ตลาดเจริญทรัพย์ซอย12พัฒนานิคมลพบุรีเปิดจำหน่ายขายทุกวัน

ข่าวดีข่าวด่วนสำหรับผู้ว่างงานสมัครเข้าทำงานเป็นรปภ.ป่าหวายสตาแต่งกายดีสมาร์ทเท่หล่อและสง่างามสมัครและติดต่อโดยตรงพันโทวันทาล้วนบารมีโทร0898090896 0898090896ย้ำติดต่อพันโทวันทาล้วนบารมีเจ้าของและกรรมการผู้จัดการบริษัทรปภ.ป่าหวายสตาจำกัดโทร0898090896 0898090896ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

0: เปิดแล้วเปิดให้ลองลิ้มชิมรสความอร่อยหอยทอดผัดไทยกรุงสยามหอยทอดผัดไทยกรุงสยามถนนบายพาสเลี่ยงเมืองลพบุรีพิกัดโรงแรมแฮปปี้อินบางพุทโธตะลุงเรียบทางรถไฟไปสถานีรถไฟลพบุรี2ไปลองลิ้มชิมรสความอร่อยกันวันนี้หอยทอดผัดไทยกรุงสยามติดถนนบายพาสเลี่ยงเมืองลพบุรีพิกัดโรงแรมแฮปปี้อินบางพุทโธตะลุงลองลิ้มชิมรสความอร่อยเปิดบริการกันตั้งแต่4โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนเป็นเพื่อนนักเดินทางรับประกันความอร่อยโดยมิสเตอร์โทนี่บริการรับงานนอกสถานที่กันด้วย0983531328 0983531328หอยทอดผัดไทยกรุงสยามหอยทอดผัดไทยกรุงสยามเปิดแล้วร้านขายของฝากเมืองลพบุรียายโจ๊ะช็อปร้านขายของฝากเมืองลพบุรีบายแม่สมจิตถนนบายพาสเลี่ยงเมืองลพบุรีพิกัดโรงแรมแฮปปี้อินบางพุทโธตะลุงเรียบทางรถไฟไปสถานีรถไฟลพบุรี2ท่าวุ้งใครสนใจที่จะนำสินค้ามาวางขายติดต่อได้ที่0983531328 0983531328เราต้องการพ่อค้าแม่ขายที่มีผลิตภัณฑ์มีสินค้าต่างๆสามารถมาวางขายกันได้ที่ร้านยายโจ๊ะช็อปยายโจ๊ะช็อปขายของฝากเมืองลพบุรีถนนบายพาสเลี่ยงเมืองลพบุรีพิกัดโรงแรมแฮปปี้อินบางพุทโธตะลุงติดต่อ0983531328 0983531328
1: รายการเพลงรักสเปเชียลสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการติดต่อได้ที่084-205-1360 084-205-1360ขอขอบพระคุณมากครับ
2: ขอขอบคุณกับFC ด้วยนะครับเป็นเจ้าของผู้ประกอบการขายส่งหมูปิ้งก็คือคุณตีหมูปิ้งนะครับได้ทักทายกันมาในส่วนของโซเชียลนะครับแล้วก็เป็น FC ที่อยู่กับ FM 98.75 ไม่เคยกันมาเนิ่นนานแสนนานนะครับก็ยังดูหล่อดูเหลาอยู่นะครับก็น่าจะเปิดร้านขายหมูปิ้งกันแล้วแหละตอนนี้ก็บ่ายโมงเนาะตลาดกบโกเนาะนะครับเจ้าของค้าส่งหมูปิ้ง5บาท10บาทเอาไปขายร่ำรวยกันเหมือนกับเฮียตีหมูปิ้งนะครับไม่รู้ว่าตรงตลาดโกโก้เรียกเฮียตีหรือเปล่านะถ้าเข้าไปเนี่ยตอนนี้เขามีการปรับเปลี่ยนบริหารผังอะไรต่างๆกันใหม่ในโซนของตลาดโกโก้เนาะนะครับทำให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาช็อปปิ้งจับจ่ายสินค้ากันเป็นพื้นซีเมนต์เป็นอะไรการจอดรถจอดลาข้างหน้ามีบูธมีอะไรโอ้สวยงามกันทีเดียวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เชิญชวนให้กับทุกคนไปจับจ่ายใช้สอยสินค้านะครับกับตลาดนัดโกโก้นะครับจริงๆใช้คำว่าตลาดโกโก้แหละนะครับเข้าใจว่าคงจะเปิดบริการแล้วนะครับพ่อค้าแม่ขายก็เริ่มมาวางสินค้าต่างๆทางเฮียตีหมูปิ้งก็เห็นว่าน่าจะอยู่ในโซนนั้นอยู่แล้วใช่ป่ะอยู่ในโซนพื้นที่ของตลาดโกโก้อยู่แล้วก็ขายกันทั้งวันทั้งคืนนี่บ่ายโมงกว่าก็คงจะเริ่มตั้งร้านกันแล้วนะหมูปิ้งขายดิบขายดีแล้วก็ได้ขายเรื่องน้ำดื่มเครื่องดื่มกันด้วยนะครับเข้าไปก็อยู่ในโซนบริเวณด้านในนะครับเพราะว่าฟังจากอิตาโทนี่เขาบอกมาว่าให้มาหาเพราะว่าเผื่อทางเฮียตีจะเล่นเพลงเป็นสไตล์เพลงเพื่อชีวิตของน้าแอดได้ฟังบ้างประมาณนั้นนะของเพลงเล่าสู่กันฟังมาใช่ไหมเมื่อกี้มิสเตอร์โทนี่ถือว่าเล่าสู่กันฟังเลยนะ เล่าเรื่องที่เฮียตีหมูปิ้งจะขายหมูปิ้งเป็นผู้ประกอบการใครสนใจก็ติดต่อกันนะครับยังไงเดี๋ยวหาสปอตให้อีกทีมคลากันนะครับต้องขอพระคุณนะครับเพราะว่ารายการวิทยุของเราเนี่ยก็มีสถานีวิทยุหลักๆนะครับของกองทัพบกก็คือที่มณฑลทหารบกที่13ของเรานะครับเป็นหลักๆกันตรงนี้นะครับก็ฝากรายการกันด้วยนะครับเพราะว่า เดี๋ยวนี้เรามีสมาร์ทโฟนนะครับสามารถที่จะดูได้นะครับจากการฟังเพลงเนี่ยคือไม่ต้องดูก็ได้นะเราจะอยู่ในภารกิจไหนก็ตามแต่เราก็สามารถที่จะเปิดงานเพลงกันได้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณกันเป็นอย่างสูงนะครับบางครั้งก็อาจจะไม่ได้มีเสียงโทรศัพท์กันเข้ามานะครับเราก็มีโซเชียลในส่วนของสมาร์ทโฟนกันอยู่แล้วก็ของานเพลงกันเข้ามานะครับก็เป็นสไตล์เพลงสตริงย้อนยุคกลับไปก็โอ้โหเรียกว่าถ้าขุดได้ก็จะพยายามขุดมาให้นะครับเหตุผลก็คือว่าอยากจะให้นึกถึงงานเพลงเก่าๆนะครับอยากจะให้นึกถึงงานเพลงเก่าๆว่าเอ๊ะมีงานเพลงอะไรที่สมัยที่เราก็ยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวกันอยู่นะครับแล้วก็มาฟังงานเพลงสไตล์แบบนี้นะครับมาฟังงานเพลงสไตล์แบบนี้กันนะครับก็เดี๋ยวต้องการงานเพลงอะไรก็0983531328แล้วก็อย่าลืมเนาะในการที่จะได้ไปสนับสนุนกับผู้อุปถัมภ์รายการของเราไม่ว่าจะเป็นหอยทอดผัดไทยกรุงสยามหอยทอดนี่50บาทนะครับผัดไทย40บาทนะครับจานใหญ่จานเยอะอิ่มแปรกันแน่นอนนะครับส่วนของตลาดเจริญทรัพย์นะครับก็ไม่ใช่เป็นตลาดนัดนะครับอยู่ซอย12ดีลังอำเภอพนัสนิคมจังหวัดลพบุรีบริการกันมาตั้งแต่เช้าตรู่แล้วแม่ค้าพ่อค้าแม่ขายก็3-4มานะครับเปิดบูธขายของกันนะครับจะไปถึงค่ำก็3-4ทุ่มประมาณนั้นก็ไปจับจ่ายใครสนใจอย่างไรก็เดี๋ยวเรามีเบอร์โทรในส่วนของตัวสปอร์ตวิทยุนะครับส่วนบริษัทรักษาความปลอดภัยปาไวสตาร์จำกัดนะครับก็ใครที่ต้องการที่จะมีงานรายได้ดีเป็นสุภาพบุรุษสุดหล่ออย่างอาโน่อย่างมิสเตอร์โทนี่ที่ได้หรือเปล่านะครับท่านพันโทวันทาร้อยบารมีครับหรือยังไงก็จะดูเรื่องของงานเพลงให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจัดงานเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับจัดงานเพลงนี้ให้กับทางผู้ที่มาช้อปปิ้งที่ตลาดนัดกบโกนะครับตลาดนี้น่าจะเริ่มขายของกันแล้วเฮียตีหมูปิ้งก็กำลังขายหมูปิ้งย่างหมูปิ้งอยู่เดี๋ยวเผื่อเย็นๆสะดวกอะไรอย่างไรได้เข้าไปทักทายกับเฮียตีด้วยนะครับของกันเพลงรู้สึกจะชอบจังกับเพลงนี้ของซูเปอร์สตาร์พี่เบิร์ดธงชัยมาเอ็นไตเล่าสู่กันฟังเพราะๆนะครับพิเศษให้กับพ่อค้าแม่ขายและคนที่มาจับจ่ายสินค้าที่ตลาดนัดกบโกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานเพลงนะครับรวมเป็น2งานเพลงด้วยกันนะครับอีกหนึ่งงานเพลงครับก็ลองฟังกันดูงานเพลงอะไรครับ

เรียนผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนบริษัทรักษาความปลอดภัยป่าหวายสตาร์จำกัดขอน้อมรับดูแลให้บริการงานด้านความปลอดภัยให้กับสังคมความปลอดภัยในองค์กรของท่านด้วยราคาที่ย่อมเยาเป็นกันเองบริหารงานโดยพันโทวันทาล้วนบารมีผู้จัดการโทร0898090896 0898090896บริษัทรักษาความปลอดภัยป่าหวายสตาร์มีทีมงานที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในการแก้ปัญหาและการประสานงานจะดูแลองค์กรของท่านเสมือนบ้านของเราองค์กรใดสนใจติดต่อโทร0898090896 0898090896พันโทวันทาล้วนบารมี

0: เปิดแล้วเปิดให้ลองลิ้มชิมรสความอร่อยหอยทอดผัดไทยกรุงสยามหอยทอดผัดไทยกรุงสยามถนนบายพาสเลี่ยงเมืองลพบุรีพิกัดโรงแรมแฮปปี้อินบางพุทโธตะลุงเรียบทางรถไฟไปสถานีรถไฟลพบุรี2ไปลองลิ้มชิมรสความอร่อยกันวันนี้หอยทอดผัดไทยกรุงสยามติดถนนบายพาสเลี่ยงเมืองลพบุรีพิกัดโรงแรมแฮปปี้อินบางพุทโธตะลุงลองลิ้มชิมรสความอร่อยเปิดบริการกันตั้งแต่4โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนเป็นเพื่อนนักเดินทางรับประกันความอร่อยโดยมิสเตอร์โทนี่บริการรับงานนอกสถานที่กันด้วย0983531328 0983531328หอยทอดผัดไทยกรุงสยามหอยทอดผัดไทยกรุงสยาม
1: มาแล้วข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้จังหวัดสุรินทร์ข้าวใหม่เก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายนนี้สนใจสอบถามเรามี5กิโลกรัม15กิโลกรัม1ถังข้าวใหม่หอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้จังหวัดสุรินทร์สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ทีเนมมาร์เก็ตติ้ง09835313280983531328ส่งตรงทั่วไทยถึงบ้านคุณข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้จังหวัดสุรินทร์ข้าวใหม่มาแล้วเราส่งตรงถึงบ้านคุณหอมนุ่มนิ่มทานแล้วทานอีกสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่09835313280983531328ส่งตรงถึงบ้านคุณทั่วไทยทั้งถุงแพ็ค5กิโลกรัมและถุงแพ็ค15กิโลกรัม48กิโลกรัมเราก็มีนะครับของแท้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้จังหวัดสุรินทร์ข้าวใหม่ข้าวเก่าเราก็มีครับ
0: รายการเพลงรักสเปเชียลสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการติดต่อได้ที่084205 1360 084205 1360ขอขอบพระคุณมากครับ

นี่ผมว่ามัน40ปีจะดูแรงไปไหมกับอายุเพลงนะมิสเตอร์โทนี่อยู่ประมาณม .1 ม .2 ได้นะปี2522 23 24ไม่รู้จะบอกเรื่องของตัวเลขทำไมนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับรายการคอนเซ็ปต์ของเราก็สไตล์ประมาณนี้แหละนะครับพอจะนึกออกไหมครับเป็นศิลปินวงอะไรนะครับอย่างที่มิสเตอร์โทนี่บอกว่าถ้างานเพลงเก่าๆนี่พยายามที่จะขุดออกมาแล้วถ้าเป็นไปได้ก็จะต้องโทรศัพท์ไปหาข้อมูลพูดคุยกันนะครับผมดูจากชื่อเพลงในชื่อเพลงสบายโกนะครับรุ่นของเฮียตีหมูปิ้งน่าจะพอคุ้นๆกับงานเพลงนี้นะครับเป็นคำร้องทำนองของคุณสมชายรัศมีก็น่าจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงอะไรวงวาสุชานะครับจริงๆนึกออกนะครับนะถ้าเรามาเห็นเราทราบแต่พอจะให้นึกกันจริงๆแบบละย้อนหลังกันไปหลายปีบางทีก็โอ้ต้องมานึกกันอีกทีเอาเป็นว่าคือก็เรามีงานเพลงสไตล์แบบนี้แหละในช่วงของรายการเพลงรักสเปเชียลทุกวันอาทิตย์ทางสมทบ13ที่จะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันถ้าใครมาเจอหน้าปัด FM 98.75 MHz ลพบุรีก็ฝากรายการกันด้วยขออีตามมิสเตอร์โทนี่ทุกวันอาทิตย์นะครับบ่ายโมงไปจนถึงบ่ายสามนะครับเดี๋ยวเรามีข้อมูลประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเมื่อวานนี้เป็นการประชุมในส่วนของการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยครั้งที่1ประจำปี2569ครับเมื่อวานนี้วันเสาร์ที่5กันยายนณห้องประชุมประดู่แดงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจังหวัดลพบุรีนะครับเรื่องของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับม.4นะครับเราก็ได้คณะกรรมการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นม.5ก็ได้คณะกรรมการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นม.6ก็เป็นปีสุดท้ายก็จะไปหมดวาระกันในส่วนของปีหน้านะครับแล้วก็มีการขยับในส่วนของม.4ก็ขึ้นมาเป็นม.5ม.5ขึ้นมาเป็นม6โดยอัตโนมัติในอะไรก็ตามแต่เรามีข้อมูลต่างๆที่จะได้ประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเมื่อวานนี้ก็ทางท่านผู้ในการวิรวัฒน์วัฒนานะครับท่านเลขานุการในส่วนของเครือข่ายผู้ปกครองคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนะครับท่านติดภารกิจนะครับเขามีรองผู้ในการ4ฝ่ายด้วยกันนะครับได้มาร่วมประชุมกันตรงนี้ยังไงถ้ามีข้อมูลอะไรก็จะได้แจ้งให้ทราบกันอีกครั้งนึงอ่ะเมื่อกี้ก็คืองานเพลงของวาสุชาเนาะเราก็ไปค้นหางานเพลงมาอีก1งานเพลงมาอันนี้คิดว่าหลายๆคนถูกใจว่าพิสโตโทนี่เจอมาก็เอามาเปิดให้ฟังกันหลายครั้งเหมือนกันนะครับเป็นศิลปินอินโทรดักชั่นใช่มั้ยนะครับงานเพลงเดอะคาร์ดครับ

ขอให้เจริญเจริญร่ำรวยค้าขายดีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของกันที่ตลาดเจริญทรัพย์ซอย12พัฒนานิคมลพบุรีขายดีร่ำรวยตลาดเจริญทรัพย์ซอย12พัฒนานิคมเปิดให้เช่าพื้นที่ค้าขายทั้งภายในและภายนอกตัวอาคารตลาดบริการให้เช่าพื้นที่จัดคาราวานสินค้างานมหกรรมสินค้าให้เช่าพื้นที่ขายสินค้าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆตลาดต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับสินค้าโอท็อปสินค้าการเกษตรตลาดนัดพระเครื่องตามความต้องการของพ่อค้าผู้ประกอบการอยากรวยขายของดีมาขายของกันที่ตลาดเจริญทรัพย์ซอย12พัฒนานิคมติดต่อเช่าพื้นที่ได้ที่0615656693และ0627369922จับจ่ายหาซื้อสินค้าใช้สอยอุปโภคบริโภคต้องไปที่ตลาดเจริญทรัพย์ซอย12พัฒนานิคมลพบุรีเปิดจำหน่ายขายทุกวัน

บริษัทรักษาความปลอดภัยป่าหวายสตาร์ทำงานด้านความปลอดภัยด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจสไตล์ชายชาติทหารลูกหลานประชาชนพนักงานรอปภเรามีการเลือกเฟ้นคนดีบุคลิกดีเน้นเท่หล่อสมาร์ทสมชายชาตรีจะดูแลองค์กรของท่านให้ปลอดภัยเน้นภารกิจของท่านเหนือสิ่งอื่นใดองค์กรท่านต้องปลอดภัยตลอดเวลาโปรดให้ความไว้วางใจบริษัทรักษาความปลอดภัยป่าหวายสตาร์บริหารงานโดยวันทาล้วนบารมีโทร0898090896 0898090896ราคาเป็นกันเองติดต่อพันโทวันทาล้วนบารมี0898090896 0898090896สนใจติดต่อโดยตรงพันโทวันทาล้วนบารมี0898090896 0898090896

0: ทียบทางรถไฟไปสถานีรถไฟลพบุรี2ไปลองลิ้มชิมรสความอร่อยกันวันนี้หอยทอดผัดไทยกรุงสยามติดถนนบายพาสเลี่ยงเมืองลพบุรีพิกัดโรงแรมแฮปปี้อินบางพุทโธตลุงลองลิ้มชิมรสความอร่อยเปิดบริการกันตั้งแต่4โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนเป็นเพื่อนนักเดินทางรับประกันความอร่อยโดยมิสเตอร์โทนี่บริการรับงานนอกสถานที่กันด้วย0983531328 0983531328หอยทอดผัดไทยกรุงสยามหอยทอดผัดไทยกรุงสยามเปิดแล้วร้านขายของฝากเมืองลพบุรียายโจ๊ะช็อปร้านขายของฝากเมืองลพบุรีบายแม่สมจิตถนนบายพาสเลี่ยงเมืองลพบุรีพิกัดโรงแรมแฮปปี้อินบางพุทโธตลุงเรียบทางรถไฟไปสถานีรถไฟลพบุรี2ท่าวุ้งใครสนใจที่จะนำสินค้ามาวางขายติดต่อได้ที่0983531328 0983531328เราต้องการพ่อค้าแม่ขายที่มีผลิตภัณฑ์มีสินค้าต่างๆสามารถมาวางขายกันได้ที่ร้านยายโจ๊ะช็อปยายโจ๊ะช็อปขายของฝากเมืองลพบุรีถนนบายพาสเลี่ยงเมืองลพบุรีพิกัดโรงแรมแฮปปี้อินบางพุทโธตลุงติดต่อ0983531328 0983531328
1: รายการเพลงรักสเปเชียลสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการติดต่อได้ที่0842051360 0842051360ขอขอบพระคุณมากครับ
2: ครับก็ต้องขอขอบพระคุณกับ FC ในส่วนของโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับทั้งที่รู้จักเป็นการส่วนตัวทั้งที่ทำงานร่วมกันเป็นพันธมิตรเป็นเครือข่ายด้วยกันนะครับมีอะไรให้มิสเตอร์โทนี่ในส่วนงานของทีเนมมีเดียก็ทีเนมมาร์เก็ตติ้งได้รับใช้ก็0983531328นะครับชั่วโมงแรกก็จะหมดเวลากันแล้วนะครับใครสนใจไปดูแลเรื่องของเล็บขบเล็บขบนะครับบางทีโอ้โหพอมันเป็นขึ้นมามันก็วุ่นวายเสียวอะไรประมาณนี้เจ็บปวดประมาณนี้ครับก็แนะนำกันนะครับไปที่ร้านที่จะดูแลรักษาเล็บขบที่นี่ก็เป็นร้านเสริมสวยด้วยนะครับอยู่ที่ปั๊มสวัสดิการตลาดสวัสดิการทหารบกปั๊มปตท.ค่ายภูมิพลตลาดเสาธงนะครับอยู่เยื้องกับค่ายภูมิพลก็คือค่ายศูนย์การทหารปืนใหญ่เนาะนะครับไปตรงปั๊มน้ำมันแล้วเข้าไปบริเวณด้านหลังก็จะเจอร้านเสริมสวยแล้วเขารักษาเล็บขบนะครับบริการกันในส่วนของการตัดเล็บตัดหนังส่วนเกินผ่าเล็บขบมีสเปรย์ยาชาแล้วก็ดูแลเรื่องของปัญหาผมด้วยนะครับดูที่ร้านชื่อร้านว่าร้านเสริมสวยแล้วก็รักษาเล็บขบบริหารโดยทางคุณนัทคุณการชนิด0625580246 0625580246บริการ7โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มฟังรายการจากอิตาโทนี่กันนะครับ Hard to say I'm sorry Chicago งานเพลงนี้เปิดแล้วเปิดอีกเป็นอมตะมากมายเปิดทีไรก็ซึ้งกันทีเดียวจะทิ้งท้ายกันในส่วนของเพลงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันอีกครั้งในชั่วโมงหน้า14นาฬิกาไปจนถึงเวลา15นาฬิกานะครับกับเพลงรักสเปเชียลนะครับชั่วโมงนี้ก็เบรกพักเบรกแป๊บนึงสวัสดีครับ

0: รายการเพลงรักสเปเชียลดำเนินรายการโดยมิสเตอร์โทนี
1: ่เพลงดังสาระดีที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 MHz
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz ส่งกระจายเสียงจากมณฑลทหารบกที่13ถนนพระนารายณ์มหาราชตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ
3: น่าจะเป็นลายดอกไม้แล้วก็จะมีลายเป็นแบบเหมือนลายนกลายไทยอย่างเป็นการเล่นลายไทยสวยๆแบบนี้อย่างตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงลวดลายเรียกว่าเป็นลายไทยกราฟิกสวยๆแบบนี้นะคุณผู้ชมหรือว่าจะเป็นตัวนี้ก็คือสีม่วงจะเป็นม่วงเข้มนะคุณผู้ชมขาวางบนลวดลายเล็กๆให้ดูน่ารักดูสวยและอีกหนึ่งตัว
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับอดีตกกต.สมชัยตั้งข้อสังเกตการทำงานอนุกรรมการวินิจฉัยคดีหัวสว.ชุด36ของกกต.สักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ูเบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะจอมา
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย3 2 1
2: ด้วยครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
4: อดีตกกต.สมชัยตั้งข้อสังเกตอนุกรรมการวินิจฉัยคดีหัวสว.ชุด36ของกกต.ตีกรอบการพิจารณาวันส่งผลให้ฝ่ายการเมืองหลุดคดีที่กกต.ชี้แจงคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
5: นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งพร้อมส.ส.พรรคประชาชนร่วมเสวนาตรวจสอบการทำงานของกกต.และดีเอสไอโดยมองว่าคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่26ทำงานตามกฎหมายและมีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอร่วมตรวจสอบทำให้ได้หลักฐานเชิงลึกหากหลักฐานไม่เพียงพอก็สามารถเสนอให้ยกคำร้องได้ส่วนอนุชุดที่36ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาสำนวนนายสมชัยตั้งคำถามถึงคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของกรรมการในชุดนี้รวมถึงวิธีการพิจารณาคดีโดยระบุว่าไม่ได้เลือกชุดที่26ซึ่งเป็นผู้สอบสวนโดยตรงมาชี้แจงและไม่ได้ขอดูหลักฐานจำนวนมากทำให้การฟ้องร้องผู้กระทำผิดคลาดเคลื่อนนายสมชัยยังเป็นห่วงการตีความเรื่องเจตนาหากผู้สมัครสว.อ้างว่าไม่รู้หรือไม่ได้ต้องการเข้ามาเกี่ยวข้องอาจทำให้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดและผู้เกี่ยวข้องอาจหลุดจากคดีรวมถึงทำให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองได้ยากจึงเรียกร้องให้กกต.ชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีเปิดงาน60ปีชมรม9สมาคมจีนย้ำไทยจีนพี่น้องสู่หุ้นส่วนสร้างอนาคตเชื่อมคนรุ่นใหม่ธุรกิจเทคโนโลยีคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยโดยมีอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคณะกรรมการหอการค้าไทยจีนและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดงานยกย่องบทบาทของชมรม9สมาคมจีนตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาว่าเป็นทั้งศูนย์รวมจิตเครือข่ายทางธุรกิจและสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งซึ่งช่วยสร้างประโยชน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงผลสำเร็จจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนำไปสู่การลงนาม MOU ถึง15ฉบับและเป็นการเปิดสำนักงาน BOI แห่งใหม่ที่นครเฉิงตูเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นเซมิคอนดักเตอร์ AI และยานยนต์พลังงานใหม่พร้อมเน้นย้ำถึงคำกล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ว่าไทยจีนครอบครัวเดียวกันโดยฝากให้สมาคมจีนร่วมกันต่อยอดสะพานความสัมพันธ์ไปสู่
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือผลิตรายการติดต่อ082-468-2898และ036-776-889
8: จะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
7: รายการเพลงรักสเปเชียลดำเนินรายการโดยมิสเตอร์โทนี่

ก็เป็นเพลงช้าๆซึ้งๆหวานๆประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ได้เป็นการได้แสดงความคิดถึงอะไรรักไปถึงศิลปินเพลงด้วยพัชราแวงวันนะครับหนึ่งในสมาชิกของวง The Ovation เสียงแหบๆนะครับมีเสน่ห์กันทีเดียวนะครับเป็นอัลบั้มชุดแรกนะครับ The Ovation รักใครคิดถึงนะครับเป็นงานเพลงที่ไพเราะกันทีเดียวนะครับมี2งานเพลงครับในอัลบั้มชุดแรกของThe Ovation พัชราแวงวันครับร้องไว้เป็นนักร้องนำในส่วนของสุภาพสตรีนะครับเป็นงานเพลงเพราะๆถือว่าได้แจ้งเกิดกันทีเดียวกับงานเพลงรักและคิดถึงนะครับเพลงนี้มิสเตอร์โทนี่ก็มีโอกาสที่จะได้ไปฟังกันสดๆนะครับวง The Ovation นะครับที่ Lolita Club นะครับแล้วก็เป็นการช่วงเปลี่ยนมาเป็น The Disc Club นะครับที่โซนนั้นเขาเรียกอะไรนะแถวเส้นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็ไม่ต้องไปฟังเนื้อหาอะไรของมิสเตอร์โทนี่มากนักเพียงแต่กำลังจะพูดถึงเป็นบรรยากาศว่าเพลงนี้มันเนิ่นนานกันมากเลยนะนะครับตอนนั้นไปก็มีโอกาสที่จะได้ไปฟังพี่แจ้ดพลแก้วการงานเพลงเชื่อฉันกำลังโด่งดังกันทีเดียวแล้วก็แต่ก่อนก็มีศิลปินประมาณนี้แหละขออนุญาตเอ่ยนามในส่วนของสังกัดกันละกันเป็นค่ายอ่อนป้าประมาณนี้แหละนะครับก็นำมาเข้าสู่รายการนะครับในช่วงรายการชั่วโมงที่2ครับเพลงรักสเปเชียลสเปเชียลเลิฟซองนะครับรังสรรค์แล้วก็ผลิตงานโดยทีเนมมีเดียแล้วก็ทีเนมมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็ดำเนินรายการโดยอีตาโทนี่เสียงทุ้มๆแท้ๆแท้ๆหรือที่หรือเท่ๆประมาณนี้นะครับ14นาฬิกาโดยประมาณนะครับเรายังมีเวลาในการที่จะพูดคุยแล้วก็รักษางานเพลงรวมทั้งข่าวสารต่างๆประจำพันนะครับเราก็มีในส่วนของทีมงานของท่านผู้บริการไพรัตน์ทองแก้วสถานีข่าวลพบุรีโพสต์ทีวีซึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งของการที่ได้รับความคล้ายๆเป็นทายาทนะครับต่อจากท่านบรมครูเราให้ท่านเป็นอาจารย์ของเราก็คือท่านดีเจวันชัยสิงหวรักษ์นะครับก็เป็นการได้รับรู้ถึงท่านด้วยเพราะถือว่าท่านก็เป็นสื่อมวลชนอาวุโสนะครับก็ได้จากเราไปแล้วนะครับก็มีงานทางด้านสื่อมวลชนต่างๆที่ท่านได้ทิ้งไว้ให้รุ่นน้องๆ นะครับได้สืบสานกันต่อไปนะครับนั่นแหละครับก็จะได้มีการทำงานในส่วนตรงนี้ของการที่จะได้ไปถ่ายทำบันทึกในส่วนของข่าวสารประชาสัมพันธ์ในโซนของข่าวท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรีโดยท่านผู้ในการไพรัตน์ทองแก้วชั่วโมงที่2เนี่ยเราจะนำมาเปิดให้ฟังกันนะครับใครสนใจอะไรอย่างไรต้องการที่จะให้ทีมงานของผู้ในการไพรัตน์ทองแก้วสถานีข่าวลพบุรีโพสต์ทีวีนะครับแล้วก็มิสเตอร์โทนี่ลพบุรีโพสต์ทีวีวาไรตี้เพิ่มเติมตรงวาไรตี้แต่ก่อนเราสองคนเนี่ยอีกคนนึงแบกกล้องอีกคนนึงก็ถือไมค์ลากสายไปนะครับเราก็ไปทำงานกันนะครับจะเป็นงานในส่วนของประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีซะส่วนมากนะครับก็ขอแจ้งไปกันแล้วกันว่าถ้ามีงานในส่วนของงานบุญงานบวชก็แจ้งมาฟรีครับฟรีนะครับเป็นการได้ประชาสัมพันธ์นะครับหรือจะเป็นหน่วยงานองค์กรไหนก็ตามแต่ภาครัฐภาคเอกชนเราทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนเราก็ยินดีประชาสัมพันธ์ให้นะครับอ่ะโอเคนะครับขอบพระคุณกันด้วยนะครับในส่วนของโรงแรมแฮปปี้อินนะครับถนนใบพัดเลี่ยงเมืองลพบุรีนะครับเส้นทางที่จะไปสถานีรถไฟลพบุรี2ท่าวุ้งเส้นทางที่จะไปถึงนะถ้าไปเลยไปแล้วนี่คือเลยต้องย้อนกลับมาใหม่วันนี้ขับรถก็ยังงงๆกันอยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าขับสะดวกเป็นรูปแบบของเรื่องของการทำเป็นบายพาสถนนเลี่ยงเมืองลพบุรีนะครับที่โรงแรมแฮปปี้อินนะครับก็บริหารโดยนายห้างทองสินชัยเยาวราชนะครับกับห้างทองที่อยู่ปากทางเข้าบิ๊กซีลพบุรีของเรานะครับที่โรงแรมแฮปปี้อินตลาดที่โรงแรมแฮปปี้อินถนนใบพัดในเมืองลพบุรีเนี่ยก็จะมีร้านหอยทอดผัดไทยกรุงสยามอยู่บริเวณด้านหน้าแล้วก็ห้างไม่ใช่ห้างสิร้านไดโจ๊ะช็อปนะครับขายของฝากแต่ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสักนิดนึงช่วงนี้เนาะเรา2เดือนแล้ว
นะครับ2เดือนแล้วก็ยอมรับความจริงว่าโซนฝั่งนี้คล้ายๆว่าต้องมีการขับรถมาซีกนี้มาถนนบายพาสเพราะบางคนเขาอยู่ในโซนกันทางเมืองทางสัตแก้วทางบิ๊กซีทางอะไรของเราไปอยู่โซนนั้นเนี่ยแล้วก็หวังว่าจะเป็นเพื่อนกับนักเดินทางก็ฝากกันด้วยนะครับก็ไปอุดหนุนกันนะครับให้เราได้บริการในส่วนของหอยทอดผัดไทยราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยแล้วก็อิ่มแล้วของฝากกลับไปก็ฝากกันนะครับแล้วก็ขอบคุณกับผู้ใหญ่ใจดีกันด้วยกับบริษัทรักษาความปลอดภัยมาไวสตาร์จำกัดโดยท่านพันโทวันทาล้วนบารมีแล้วก็อเลสเต็กทั้ง3สาขานะครับโรบินสันไลฟ์สไตล์ชั้น1ฟู้ดคอร์ทนะครับแล้วก็ปั๊มปตท.เขาวงพระจันทร์โคกสำโรงแล้วก็ศูนย์อาหารอิ่มเอมที่สระบุรีแล้วก็ร้านอาหารเนาะใช้คำว่าร้านอาหารลานชิลเป็นลานลานนี่แหละชิลๆสบายสบายนะครับอยู่สาย2นะครับบริเวณเส้นท้ายๆจะไปอยู่ไปถึงประมาณท้ายซอยของตรอกโกษาอนุสรณ์นะครับก็ฝากกันตรงนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับรวมทั้งตีหมูปิ้งด้วยสิเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวตีหมูปิ้งไม่บอกเลยไงตีหมูปิ้งก็ไปหากันได้นะครับตอนนี้กำลังปิ้งย่างกลิ่นของหมูปิ้งนมสดจะอร่อยกันทีเดียวนะครับซื้อกันตรงนั้นเลยไม้ละ5บาทไม้ละ10บาทรวมทั้งในส่วนการที่จะซื้อไปจำหน่ายนะครับก็ไปซื้อเป็นราคาส่งก็ฝากกันด้วยกันแล้วกันนะครับหยิบเงินเพลงเปิดแล้วเปิดอีกอะไรเปิดที่ไรก็เพลิดเพลินกันทีเดียวคุณจุ๋งภัยจิตนะครับคิดถึงฉันบ้างคืนนี้ครับในเพลงนี้ก็พิเศษให้ในส่วนของเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับที่ร้านสุทธีนวดแผนไทยอยู่ในโซนของสนามกอล์ฟมทบ13นะครับก็ไปใช้บริการกันได้นะครับคิดถึงฉันบ้างคืนนี้ภัยจิตอสรรงค์นะครับแล้วถ้ามีคุณจุ๋งภัยจิตก็ต้องเป็นคุณกุ้งกิตติคุณด้วยรักหมดใจครับ

0: วันนี้ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีขอป้ายาร้านนี้เลยค่ะร้าน Alex Steak and Burger มีทั้งหมด3สาขาวันนี้เราอยู่กันที่สาขาโรบินสันลพบุรีมาดูกันเลยค่ะว่าน่ากินน่าอีสขนาดไหนพลาดไม่ได้เลยค่ะกับสเต็กสันคอหมูที่ทำสดๆใหม่ๆร้อนๆเนื้อนุ่มๆฉ่ำๆมาพร้อมกับน้ำซอสกีวีที่เป็นสูตรลับของทางร้านถ้าถามว่าน้ำซอสของเรานี่เป็นสูตรลับไหมก็อาจจะยังไม่ลับนะไม่ต้องรอเงินเดือนออกก็สามารถมาลองกินได้เพราะราคาสบายกระเป๋ามาก
1: วันนี้เราก็อยู่กันที่เก่าเวลาเดิมนะคะที่ Alex Steak and Burger ที่สาขาปั๊มปตท.เขาวงพระจันทร์และสำหรับคนที่ไม่ชอบกินสเต็กแต่ชอบกินเป็นของทอดทางร้านเราก็มีไก่ซอสบัฟฟาโลเป็นสูตรซอสของทางร้านที่มีกลิ่นซ่าๆติดจมูกที่ทอดกันสดๆใหม่ๆทุกจานและทางร้านของเราไม่ได้มีแค่สเต็กนะคะแต่ยังมีเมนูกระทะร้อนด้วยค่ะขอแนะนำพริกแกงกระทะร้อนและสำหรับสายกินเส้นเราขอแนะนำเมนูสปาเกตตี้ผัดขี้เมาที่จามกันตั้งแต่ในครัวจนถึงหน้าร้านเลยค่ะร้านของเรามีถึง3สาขาเลยค่ะสาขาแรกอยู่ที่ฟู้ดคอร์ตโรบินสันลพบุรีสาขาที่2 อยู่ที่ปั๊มปตท.เขาวงพระจันทร์และสาขาที่3ร้านน้องใหม่อยู่ที่ตลาดอิ่มเอมสระบุรีค่ะ
0: รู้ไหมว่าอิ่มเอมมีร้านอร่อยซ่อนอยู่สวัสดีค่ะพี่น้องชาวสระบุรีร้านอเล็กสเต็กของเรามาเปิดสาขา3ที่อิ่มเอมมีทั้งสเต็กเบอร์เกอร์เฟรนฟรายและของทานเล่นอีกมากมายค่ะและทางร้านเรายังเข้าร่วมไทยพัฒน์อีกด้วยนะถ้าพี่น้องชาวสระบุรีอยากรู้ว่าร้านอเล็กสเต็กของเราเนี่ยอร่อยสมคำล่ำลือไหมต้องมาลองด้วยตัวเองนะ
2: รายการเพลงรักสเปเชียลสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการติดต่อได้ที่084-205-1360 084-205-1360 ขอขอบพระคุณมากครับ
3: ครับก็เป็นชั่วโมงที่2นะครับ14:25 นะครับอาจจะได้สายนี้สักครู่ก็แล้วกันนะครับสายนี้นะครับเพราะเดี๋ยวกำลังออนแอร์อยู่ต้องขออภัยนะนะครับก็เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำนะเราอยู่กัน2คนกับทางอาโน่เนี่ยเลือกสังยังเพลงนะช่วยๆกันนะครับก็อยากจะให้ผู้ฟังนั้นได้รับฟังอรรถรสนะครับความไพเราะความสนทุรีนะครับเรื่องของเสียงเพลงที่จะนำเสนอให้กับมิตรรักแฟนเพลงนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับในช่วงของรายการเพลงรักสเปเชียลดำเนินรายการโดยมิสเตอร์โทนี่ทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงไปจนถึงบ่ายสามพอจบรายการของเราก็สักครู่ฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีอโนก็เปิดเพลงให้ฟังคนทนหนุ่มสุดหล่อของเราทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ไปเข้าในช่วงของรายการของพี่ดร.อเนกพันธุรัตน์ก็จะมีการเล่าข่าวนะครับผมก็ติดตามฟังเป็นประจำนะครับเพราะเราก็ไม่ทันได้ติดตามข่าวสารตรงไหนก็เปิดวิทยุฟังไปก็ได้รับการวิเคราะห์ข่าวประเมินข่าวเล่าข่าวกันในส่วนของพี่ดีเจดร.อเนกพันธุรัตน์ของเรานะครับแล้วก็ช่วงทุ่มหรือ2ทุ่มประมาณนั้นแหละก็จะเป็นดีเจเก่งที่พกรสงวนพวกกันเขาฝากรายการกันด้วยพอไปเข้าในระบบในส่วนของแต่ละวันเป็นแต่ละวันก็จะเป็นในส่วนของพี่ดีเจชุติมาเกิดเอี่ยมพี่ดีเจเจี๊ยบนะครับแล้วก็ไปเป็นพี่ดีเจดร.อเนกก็ฝากกันนะครับมีประจำสัมพันธ์นะครับขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาและญาติธรรมทุกท่านครับร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคลท่านพระครูพิมลปัญญาพยอมธรรมสาวโรนะครับเจ้าอาวาสวัดหนองไซขาวเจ้าคณะตำบลหนองไซขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับครบรอบอายุ72ปีในวันศุกร์ที่30ตุลาคม2569นะครับแรม4ค่ำเดือน11ปีมะเมียนะครับเวลา 16:00 นครับเป็นพิธีพุทธาภิเษกครับกลางคืนร่วมสนุกกับดนตรีรำวงย้อนยุคนี่ใครอยู่แถวนั้นหนองไซขาวนะครับได้ยินการกระจายเสียงออกอากาศกันอย่างชัดเจนนะครับคณะกิ่งแก้วโคราชเป็นดนตรีรำวงย้อนยุคเนาะยังไงก็ได้กราบนมัสการท่านพระครูบอกว่าเดี๋ยวมิสเตอร์โทนี่จะไปร่วมทำบุญด้วยนะครับเดี๋ยวจะดูทีมงานในส่วนของสองเท่าผู้ยิ่งใหญ่เดี๋ยวพูดไปจะเคืองกันถ้าบริการไพรัตทองแก้วนะครับเราสองคนนะครับเดินกันไปคนถือกล้องแบบก็อีกคนนึงถือไมค์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปภาคสนามกันสดๆนะครับวันเสาร์ที่31ตุลาคมนะครับเวลา 10:00 นก็เป็นการเจริญพระพุทธมนต์เวลา 10:00 นก็ทำบุญถวายเพลพระจำนวน200รูปเวลา 14:00 นก็พิธีทอดกฐินนะครับมีวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกนะครับก็ประธานพานเปลี่ยนเชิญผู้มีจิตศรัทธาญาติธรรมนะครับทุกท่านร่วมทำบุญกุศล ลในครั้งนี้ขอให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภะและปฏิภาณมีความสุขความเจริญร่ำรวยกันทั่วหน้ากันทุกคนนะครับก็ประชาสัมพันธ์กันตรงนี้บอกกล่าวให้ทราบกันนะครับเราหยิบงานเพลงของศิลปินกิตติมศักดิ์นะครับก็อย่างช่วงเวลาของชั่วโมงที่2เนี่ยนะครับใครที่มีผลงานเพลงของตัวเองนะครับอาจจะแต่งเพลงเองอัดเสียงเองเล่นเองหรือจะทำออกมาแล้วก็เป็นรูปแบบของการที่จะมีเสียงนะครับเป็นเสียงเพลงมานำเสนอเราก็ยินดีในการที่จะได้เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์นะครับได้เผยแพร่ผลงานของท่านนะครับอย่างท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการท่านจะมีเพลงเป็นอัลบั้มนะครับออกมาทีละเพลงนะครับผมก็เปิดหมุนไปวนมาประมาณนั้นก็หลายๆเพลงด้วยกันด้วยความสามารถของท่านท่านเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขลูกหลานคนลพบุรีของเราท่านไปเจริญเติบโตในกระทรวงศึกษาธิการท่านเป็นผู้อำนวยการหลายๆโรงเรียนนะครับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งลพบุรีแล้วก็ทั้งกทมนะครับตำแหน่งล่าสุดของท่านก็อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราหยิบมาเป็นคัฟเวอร์ของท่านมานะครับขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกครับงานเพลงออริจินอลของอาธานินอินทรเทพนะครับขับร้องโดยท่านดร.เกษมสดงามนักร้องกิตติมศักดิ์นะครับขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกอีกหนึ่งงานเพลงครับหยิบงานเพลงเลือกสรรมาให้ท่านผู้บริหารรักษาความปลอดภัยนะครับบริษัทรักษาความปลอดภัยป่าไวสตาร์จำกัดท่านพันโทวันทาลดบารมีครับเป็นการได้พูดถึงสมัยที่ท่านเป็นทหารแล้วก็ได้พูดถึงเป็นทหารเก่านะครับชื่อเพลงทหารเก่าเล่าความหลังครับ

ชีวิตทหารเก่าที่ได้มาเล่าความหลังซ้ายขวาระวังมานั่งทบทวนฟังดูเสียงแว่วก้องหูสู้ชาติเกียรติวินัยด้วยจิตวิญญาณนักรบไทย

ขอให้เจริญเจริญร่ำรวยค้าขายดีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของกันที่ตลาดเจริญทรัพย์ซอย12พัฒนานิคมลพบุรีขายดีร่ำรวยตลาดเจริญทรัพย์ซอย12พัฒนานิคมเปิดให้เช่าพื้นที่ค้าขายทั้งภายในและภายนอกตัวอาคารตลาดบริการให้เช่าพื้นที่จัดคาราวานสินค้างานมหกรรมสินค้าให้เช่าพื้นที่ขายสินค้าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆตลาดต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับสินค้าโอท็อปสินค้าการเกษตรตลาดนัดพระเครื่องตามความต้องการของพ่อค้าผู้ประกอบการอยากรวยขายของดีมาขายของกันที่ตลาดเจริญทรัพย์ซอย12พัฒนานิคมติดต่อเช่าพื้นที่ได้ที่061-565-6693และ062-736-9922จับจ่ายหาซื้อสินค้าใช้สอยอุปโภคบริโภคต้องไปที่ตลาดเจริญทรัพย์ซอย12พัฒนานิคมลพบุรีเปิดจำหน่ายขายทุกวัน

0: ข่าวดีข่าวด่วนสำหรับผู้ว่างงานสมัครเข้าทำงานเป็นรปภ.ปาหวายสตาแต่งกายดีสมาร์ทเท่หล่อและสง่างามสมัครและติดต่อโดยตรงพันโทวันทาล้วนบารมีโทร0898090896 0898090896ย้ำติดต่อพันโทวันทาล้วนบารมีเจ้าของและกรรมการผู้จัดการบริษัทรปภ.ปาหวายสตาจำกัดโทร0898090896 0898090896ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคุณสมบัติผู้สมัครเป็นชายอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขึ้นไปมีจักรยานยนต์เล่นไลน์ได้สนใจติดต่อพันโทวันทาล้วนบารมีโทร0898090896 0898090896ด่วนมีอัตราว่างหลายอัตราสนใจติดต่อโทร0898090896 0898090896ผู้พันวันทาล้วนบารมี0898090896 0898090896ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: เปิดแล้วเปิดให้ลองลิ้มชิมรสความอร่อยหอยทอดผัดไทยกรุงสยามหอยทอดผัดไทยกรุงสยามถนนบายพาสเลี่ยงเมืองลพบุรีพิกัดโรงแรมแฮปปี้อินบางพุทโธตะลุงเรียบทางรถไฟไปสถานีรถไฟลพบุรี2ไปลองลิ้มชิมรสความอร่อยกันวันนี้หอยทอดผัดไทยกรุงสยามติดถนนบายพาสเลี่ยงเมืองลพบุรีพิกัดโรงแรมแฮปปี้อินบางพุทโธตะลุงลองลิ้มชิมรสความอร่อยเปิดบริการกันตั้งแต่4โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนเป็นเพื่อนนักเดินทางรับประกันความอร่อยโดยมิสเตอร์โทนี่บริการรับงานนอกสถานที่กันด้วย0983531328 0983531328หอยทอดผัดไทยกรุงสยามหอยทอดผัดไทยกรุงสยามเปิดแล้วร้านขายของฝากเมืองลพบุรียายโจ๊ะช็อปร้านขายของฝากเมืองลพบุรีบายแม่สมจิตถนนบายพาสเลี่ยงเมืองลพบุรีพิกัดโรงแรมแฮปปี้อินบางพุทโธตะลุงเรียบทางรถไฟไปสถานีรถไฟลพบุรี2ท่าวุ้งใครสนใจที่จะนำสินค้ามาวางขายติดต่อได้ที่0983531328 0983531328เราต้องการพ่อค้าแม่ขายที่มีผลิตภัณฑ์มีสินค้าต่างๆสามารถมาวางขายกันได้ที่ร้านยายโจ๊ะช็อปยายโจ๊ะช็อปขายของฝากเมืองลพบุรีถนนบายพาสเลี่ยงเมืองลพบุรีพิกัดโรงแรมแฮปปี้อินบางพุทโธตะลุงติดต่อ0983531328 0983531328
2: รายการเพลงรักสเปเชียลสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการติดต่อได้ที่084-205-1360 084-205-1360ขอขอบพระคุณมากครับ
3: ครับก็ถ้าเรามีเบอร์โทรศัพท์ตรงไหนนะครับที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับในส่วนของทีเนมีเดียแล้วก็ทีเนมาร์เก็ตติ้งนะครับ0983531328นะครับก็ตลาดนัดนะครับที่จะเปิดใหม่นะครับเราก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันเป็นอีกหนึ่งที่นะครับต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการภัยรัฐทองแก้วสำนักข่าวลพบุรีโพสต์ทีวีด้วยนะครับเห็นว่าเดี๋ยวจะวันหน้าจะให้มิสเตอร์โทนี่ไปลงภาคสนามนะนะครับเหมือนเดิมถ้าเห็นละสองคนอีกคนหนึ่งแบกกล้องอีกคนหนึ่งถือสายถือไม้และสายไม้เดินไปก็ย่องกระยังเคยย่องกระยังนะครับตลาดนัดชุมชนละโว69นะครับก็คือปี2569ลานคนเดินครับเปิดบริการกัน14นาฬิกาจนถึง20นาฬิกา2ทุ่มทุกวันจันทร์พุธศุกร์เริ่มวันที่9 กันยายน2569วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้6เนาะ7 8 9ก็เป็นวันพุธนะครับทุกวันจันทร์พุธพฤหัสบดีครับก็แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าจะไปจับจองหรือใครจะไปจับจ่ายสินค้าต่างๆครับตลาดชุมชนตลาดนัดชุมชนละโว69ล้านคนเดินนะครับเปิดทุกวันจันทร์พุธแล้วก็พฤหัสบดีวันพุธนี้เป็นการเปิดตัววันแรกเลยพุธที่9กันยายน2569ใครสนใจมาวางแผงเปิดบูธกันก็ขายฟรี1เดือนนะครับจะเป็นการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหมูเนื้อไก่ปลาพืชผักผลไม้อาหารทะเลสดสินค้ามือ2มากมายครับเริ่มกันวันพุธหน้าวันพุธที่9กันยายน2569นะครับบ่าย2จนถึง2ทุ่มครับติดต่อกันได้ที่อาตุ้มครับ0812591361คุณนิคม0949793322เวลาเราบอกเบอร์โทรศัพท์ไปเนี่ยอาจจะแบบวิ่งผ่านแป๊บเดียวนะครับนั่นก็อาจจะไปอยู่ในโซนของตลาดนัดชุมชนตรงนี้เห็นว่าอยู่ประมาณอะไรนะตรงร้าน DIY ประมาณนี้ตรงโซนละโวนะครับเขาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีของกระทรวงพม.ได้มาที่ในโซนของจังหวัดลพบุรีของเราแล้วก็ท่านผู้อำนวยการแพทย์ทองแก้วสถานีข่าวลพบุรีโพสต์ทีวีก็ไปถ่ายทำภาคสนามมามิสเตอร์โทนี่ไม่ได้ไปคนเลยก็ไม่ได้เห็นตัวเป็นของมิสเตอร์โทนี่ก็นั่งมานั่งบรรยายข่าวให้ทราบนะครับก็เป็นข่าวสารประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นเชิญรับฟังครับ
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีพม.เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อพม.ขับเคลื่อนทีมสร้างสุขพร้อมชูจังหวัดลพบุรีเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของภาคกลางในการบูรณาการความช่วยเหลือระดับพื้นที่วันที่2กันยายน2569เวลา 9:00 น.ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อพม.ขับเคลื่อนทีมสร้างสุขจังหวัดลพบุรีในกิจกรรมการอบรมอพม.ทีมสร้างสุขรุ่นที่2โดยมีนายนิรันดร์คำล้านในอำเภอโคกสำโรงนายสมชายอ่อนบางผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลพบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอโคกสำโรงอำเภอสับบดวิทยากรเข้าร่วมจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุ่งสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโดยให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและรวดเร็วผ่านการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่และมอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดตั้งศูนย์สร้างสุขเพื่อเป็นกลไกสำคัญในระดับพื้นที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการค้นหาเข้าถึงประสานส่งต่อและติดตามการให้ความช่วยเหลือคนทุกช่วงวัยในพื้นที่เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพทางนี้นิคมสร้างตนเองลพบุรีจังหวัดลพบุรีสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อพม.เพื่อพัฒนาทีมสร้างสุขจังหวัดลพบุรีขึ้นโดยแบ่งเป็น2กิจกรรมคือกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ทักษะและสมรรถนะตามหลักสูตรการพัฒนาทีมสร้างสุขเพื่อเตรียมความพร้อมสร้างทีมสร้างสุขในระดับพื้นที่ทั้ง11อำเภอรวม 1,100 คนและกิจกรรม Kick Offทีมสร้างสุขจังหวัดลพบุรีซึ่งจะดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่10กันยายน2569นี้สำหรับกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อพม.ทีมสร้างสุขจังหวัดลพบุรีแบ่งเป็น3รุ่นครอบคลุมทั้ง11อำเภอโดยในวันนี้เป็นรุ่นที่2ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยอพม.จากอำเภอโคกสำโรงอำเภอสับบดอำเภอหนองม่วงและอำเภอบ้านหมี่รวมทั้งสิ้น387คนหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมนี้แล้วอพม.ที่ผ่านเข้ารับการอบรมจะเป็นทีมสร้างสุขในระดับพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านการค้นหาเข้าถึงประสานส่งต่อติดตามการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิของประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทั่วถึงต่อไปมิสเตอร์โทนี่รายงาน
4: ขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวคุณชริตผิวผ่องจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลพบุรีโพสต์ทีวีเคเบิลทีวีลพบุรีข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัด
3: ครับข่าวสารประชาสัมพันธ์โดยทีมงานของท่านผู้อำนวยการภัยรัฐทองแก้วสถานีข่าวลพบุรีโพสต์ทีวีแล้วก็มิสเตอร์โทนี่ในส่วนงานทีเนมีเดียภาคสนามกันตรงนี้นะครับในส่วนของการที่จะได้ดูแลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆนะครับเราได้ข่าวสารในกิจกรรมต่างๆนะครับกับทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่นะครับก็ขอได้เอ่ยนามก็คือน้องไบรท์น่ารักมากส่งข่าวมาและส่วนหนึ่งทางผู้อำนวยการภัยรัฐทองแก้วก็ไปทำข่าวภาคสนามนะครับเรายินดีในการที่จะได้รับใช้อันยังพูดตรงๆว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เราได้มีงานแต่งงานบวชงานประชาสัมพันธ์อะไรก็ตามแต่นะครับเราก็ยินดีไปนะครับขอขนมจีน ขอข้าวประมาณนั้นก็เพียงพอถือว่าจะได้มีการนำข่าวสารมาประชาสัมพันธ์กันนะครับที่ผ่านมาครับมีการประกวด Miss Universe 2026นะครับที่ผ่านมานะครับคล้ายๆกับเป็นแบบนางสาวไทยของประเทศไทยนะบางทีก็มีหลายองค์กรด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือสาวงามลพบุรี Miss Universe ลพบุรี2026ก็คือน้องแอมมี่นะครับน้องแอมมี่นางสาวสุนีพรเจริญชัยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมามีการแข่งขันมาเป็นระยะมิสเตอร์โทนี่ก็ส่งกำลังใจและก็ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกันไปนะครับแร้งอันดับที่ผ่านมาครับถ้าใครติดตามนะครับก็ที่1ของ Miss Universe 2026 Thailand นี่ก็คือนางงามที่กทม.แต่น้องแอมมี่น้องสุนีพรเจริญชัยเนี่ยคือเป็น Miss Universe ลพบุรีนะครับแล้วก็ไปได้ลำดับแร้งมา1ถึง20 20 top นั่นหมายความว่าน้องขอได้ลำดับที่19มาก็ถือว่าต้องขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะเมื่อวันก่อนก็มิสเตอร์โทนี่ก็ได้มีโอกาสไปประกบเจอมีโอกาสคุยกันแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับแม้สูงน่ารักกันทีเดียวนะครับยังไงก็ลองดูคลิปตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เราก็จะหลังจากคลิปของทางน้องแอมมี่แล้วก็ติดตามงานเพลงของพี่มดนะครับพี่จุรีรัตน์ทองพาณิชย์นะครับหนึ่งในสมาชิกชมรมรีราชนะครับในส่วนของลพบุรีแล้วก็จะขอผู้บริหารกับร้านสุดทีนวดไทยนะครับกับงานเพลงสุดแดนพรมรักนะครับเชิญรับฟังครับ
5: ครับตอนนี้มิสเตอร์โทนี่นะครับอยู่กับมิสยูนิเวิร์สลพบุรีคือน้องแอมมี่นะน้องแอมมี่มีอะไรจะพูดไหมครับ
6: สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดี FC พี่โทนี่ด้วยนะคะหลังจากนี้แอมมี่กลับมาพัฒนาลพบุรีแล้วนะคะถ้าเกิดเจอกันที่ไหนก็ทักทายกันได้นะคะแอมมี่สุนีความเจริญชัยมิสยูนิเวิร์สลพบุรีค่ะ
5: ครับก็คอนแกรทูเลชั่นกับน้องแอมมี่สาวงามลพบุรีก็ระดับประเทศด้วยนะครับใครเครือข่ายของ FC มิสเตอร์โทนี่นะครับแล้วก็สาวน้องแอมมี่ก็นะครับซัพพอร์ตกันดูแลกันนะครับขอบคุณอย่างสูงครับ
6: ขอบคุณค่ะ

0: เปิดแล้วเปิดให้ลองลิ้มชิมรสความอร่อยหอยทอดผัดไทยกรุงสยามหอยทอดผัดไทยกรุงสยามถนนบายพาสเลี่ยงเมืองลพบุรีพิกัดโรงแรมแฮปปี้อินบางพุทโธตะลุงเรียบทางรถไฟไปสถานีรถไฟลพบุรี2ไปลองลิ้มชิมรสความอร่อยกันวันนี้หอยทอดผัดไทยกรุงสยามติดถนนบายพาสเลี่ยงเมืองลพบุรีพิกัดโรงแรมแฮปปี้อินบางพุทโธตะลุงลองลิ้มชิมรสความอร่อยเปิดบริการกันตั้งแต่4โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนเป็นเพื่อนนักเดินทางรับประกันความอร่อยโดยมิสเตอร์โทนี่บริการรับงานนอกสถานที่กันด้วย0983531328 0983531328หอยทอดผัดไทยกรุงสยามหอยทอดผัดไทยกรุงสยาม
1: รายการเพลงรักสเปเชียลสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการติดต่อได้ที่084205-1360 084205-1360 ขอขอบพระคุณมากครับ
2: เวลาแห่งความสุขความสำราญนี่แป๊บเดียวเนาะ2ชั่วโมงนะครับอยู่กับทางคอนโทรลหนุ่มทางอันโนนะครับก็ถ้าใครคิดถึงกับนักดนตรีมือกีตาร์ซึ่งเคยเล่นประจำขออนุญาตเอ่ยชื่อกับร้านก็แล้วกันนะครับที่ในเมืองเนาะเป็นร้านสหายพันตาขออนุญาตเอ่ยชื่อร้านนะครับมีวงดนตรีวงหนึ่งชื่อวงสังคสีแล้วก็มีนักร้องที่เป็นสไตล์เซอร์เหมือนคุณเทอรี่เมฆพัฒนาเป็นมือกีตาร์ริทกีตาร์คอร์ดประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เบรกในส่วนของการเป็นนักดนตรีนะครับแล้วก็มาเปิดขายเสื้อผ้าวินเทจนะครับสีสันสวยงามกันทีเดียวอยู่ที่บ้านของตัวเองแหละนะครับแล้วก็เปิดเป็นร้านกาแฟชื่อว่าร้านกาแฟสดลุงหนวดเพราะมีหนวดแล้วก็มีเขาด้วยนะครับมิสเตอร์ตอนนี้ก็ไปอุดหนุนอยู่เป็นระยะใครที่เป็นมิตรรักแฟนเพลงเป็น FC นึกถึงสมัยก่อนที่มีวงสังคสีซึ่งเป็นวงที่มีส่วนซัพพอร์ตให้กับศิลปินบ่าววีได้โด่งดังกันทีเดียวเพราะตัวเองผู้จัดก็มีโอกาสได้เจอศิลปินบ่าววีในเวลานั้นที่ยังไม่ได้มีผลงานอันนี้พูดถึงคุณหยองสังคสีนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาที่วัดคลองสายบัวกำแพงวัดเข้ามาประมาณ100เมตรแหละหน้าบ้านก็จะเป็นรูปแบบของต้นไม้สวยๆงามๆแล้วก็ขายง่ายๆกันแบบที่บ้านกาแฟสดลุงหนวดนะครับอร่อยกันราคาก็ตามปกติ20 25 30 35อะไรประมาณนี้ก็ไปอุดหนุนกันนะครับกับน้ำเพลง

นี่ครับก็ซอมบี้เนี่ยของ The Cranberries เนี่ยเป็นเพลงที่โด่งดังกันมาหลายสิบหลาย20 30 40 50ปีกันมาแล้วน้องเนเน่นะครับที่มาเปิดหมวกกันแล้วก็ฝึกร้องฝึกเล่นกีตาร์กันมาที่ภูเก็ตจนมีความสามารถเป็นคนได้ชักนำนะครับชักจูงเข้าไปเป็นก็ทาเลนท์ที่อเมริกาก็งานเพลงนี้ก็ทิ้งท้ายไว้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนนั้นก็เป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับน้องเนเน่ด้วยกันและกันกับงานเพลงเวอร์ชันของน้องเนเน่ซอมบี้นะครับแล้วก็ช่วงของรายการเพลสเปเชียลของเราก็หมดเวลากันพอดีขอบคุณกับทางคอนโทรลอาร์โน่กันด้วยนะครับ MC แล้วก็ในส่วนของโซเชียลต่างๆนะครับวันนี้โซเชียลต่อๆขออภัยนะครับติดขัดกันพอสมควรนะครับวันนี้คงจะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันในหลายอย่างด้วยกันแล้วก็พอจบของรายการที่เปิดวันนี้ก็มีเพลงต่างๆของต่างๆให้ฟังกันแล้วก็ข้ามไปเป็นวันอาทิตย์หน้าไปถึงไปสามีความสุขกันทั่วหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดินกันยาวยนต์ฝนก็จะเริ่มมาเหมือนกันนี่ออกจากห้องส่งไปไม่แน่ใจว่าเอายังไงเห็นฝนจะมากันแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็ร่ำรวย

0: รายการเพลงรักสเปเชียลดำเนินรายการโดยมิสเตอร์โทนี
1: ่บรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมรินคอนเดินทางออกจากประเทศไทยตามกำหนดวันนี้นาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมรินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณชาวไทยสำหรับไมตรีจิตซึ่งการเทียบท่าเรือที่พัทยาเปิดโอกาสให้ลูกเรือได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าประสานกับการต้อนรับที่อบอุ่นสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาพฤทธิ์เปิดพิรุธคณะอนุวินิจฉัยคดีหัวสวชุดที่36ของกกต.มีธงการเมืองกุลพงษ์ระพีประพฤติดีแรงครับ
2: นายพฤทธิ์วัชระสินสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ของกกต.ในคดีทุจริตการเลือกสว.หลังมีความเห็นแตกต่างจากคณะไต่สวนชุดที่26ซึ่งเห็นควรสั่งฟ้องผู้กล่าวหา229คนขณะที่รองเลขาธิการกกต.มีข้อมูลว่าเห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140คนแต่คณะชุดที่36กลับเห็นว่าไม่ควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาแม้แต่รายเดียวนายพลิตระบุว่าแนวทางการวินิจฉัยบางประเด็นอาจตีความทางกฎหมายจนไม่สามารถสาวถึงนักการเมืองระดับรัฐมนตรีส.ส.หรือกรรมการบริหารพรรคได้พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทั้งเส้นทางการเงินคลิปเสียงการเดินทางและการจัดทำโพลเลือกสว.ตั้งคำถามว่าเหตุใดหลักฐานเหล่านี้จึงไม่เพียงพอให้เชื่อว่ามีการทุจริตทั้งที่ในอดีตกกต.เคยใช้เพียงข้อความชัดเป็นหลักฐานสั่งฟ้องคดีมาแล้วโดยเรียกร้องให้กกต.เปิดข้อมูลการทำงานของคณะชุดที่36อย่างโปร่งใสก่อนกกต.ทั้ง7คนจะมีมติในวันที่14กันยายนนี้พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษลุยกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center พระราม9เร่งสกัดไม่ให้ไหลลงคลองพร้อมตรวจซ้ำหลังทำความสะอาดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตห้วยขวางได้ลงพื้นที่ติดตามการบำบัดและกำจัดน้ำเสียรวมถึงตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand BKK 01ย่านพระราม9หลังตรวจพบการปนเปื้อนในบอร์ดพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะไหลลงสู่คลองพระราม9ซึ่งทางศูนย์ข้อมูลได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้าดำเนินการจัดการของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดโดยภายในพื้นที่บริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นล้อมจุดปนเปื้อนพร้อมใช้สารทำความสะอาดขจัดคราบน้ำมันก่อนจะสูบน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปบำบัดอย่างถูกต้องเช่นเดียวกับบริเวณภายนอกอาคารที่ได้นำกระสอบทรายมาสกัดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำก่อนถึงคลองพระราม9และสูบน้ำออกจากระบบทั้งหมดซึ่งทางบริษัทผู้รับเหมายืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยน้ำจากการทำความสะอาดออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเด็ดขาดทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยืนยันว่าหลังจากนี้กรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจสอบวัดสภาพแวดล้อมซ้ำในพื้นที่ได้แก่ค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายค่าก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและก็ยืนยันว่าจะจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวมต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือผลิตรายการติดต่อ082-468-2898และ036-776-889
5: จะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562

ให้เจ้าเป็นผู้คล้องอยู่สวรรค์สั้นฟ้าอย่าได้มีทิ่มปากคือจังดอกตัวอายให้เจ้าเป็นผู้แก้วดังกิ่งทองใบหยกอย่าได้มี

พลงดังสาระดีที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์

คลื่นฮอตเพลงฮิตที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือผลิตรายการติดต่อ082-468-2898และ036-776-889

0: 70เส้นทางตามรอยพระบาทเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกนครนายกขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติหลายแห่งโดยเฉพาะน้ำตกยอดฮิตอย่างน้ำตกสาริกาน้ำตกนางรองอุทยานวังตะไคร้และยังมีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดปล่อยตัวสำหรับล่องแก่งเรือยางนั่นก็คือเขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนขุนด่านปราการชนหรือเขื่อนคลองท่าด่านเดิมเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดสร้างขึ้นสืบเนื่องจากปัญหาอุทกภัยและปัญหาดินเปรี้ยวซึ่งไม่เหมาะแก่การทำการเกษตรในพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบนครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านนาอำเภอปากพลีและอำเภอองครักษ์กักเก็บน้ำได้สูงถึง224ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่สามารถบริหารจัดสรรน้ำแจกจ่ายพื้นที่ชลประทานได้มากถึง 185,000 ไร่ผู้สนใจเข้าเที่ยวชมเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกสามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีสอบถามข้อมูลได้037-384-334
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz ส่งกระจายเสียงจากมณฑลทหารบกที่13ถนนพระนารายมหาราชตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ
2: Honda New City Hatchback นั้น New นี่ต้องเริ่มกันตั้งแต่โลโก้เลยนะครับจะเห็นว่าสัญลักษณ์ใหม่ของ Honda ตัว H เนี่ยเขาออกแบบใหม่ไม่ใช่เป็นตัว H แบบทรงมาตรฐานนะครับออกแนวทันสมัยหน่อยๆซี่กระจังหน้าออกมาเป็นแบบเพชรก็ว่าได้นะครับเป็นฮันนี่คอมเป็นแบบรูปทรงเพชรนะครับเป็นสีดำด้านล่างนี่มีสปอยเลอร์มีแผงดักลมหน่อยฝากระโปรงปาดขึ้นนะครับรับลมเทราดลงมาทำให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานลมเนี่ยมันน้อยลงเสียงลมเข้าไปปะทะกับกระจกน้อยลงเพราะว่ากระจกเนี่ยมีองศาที่ลาดไปเยอะเมื่อตอนที่ผมขับผมพูดไว้อยู่คำหนึ่งว่า Honda ใหม่เนี่ยกำลังดึงจิตวิญญาณของ Honda ดั้งเดิมออกมา Honda ดั้งเดิมนั้นขึ้นชื่อลือชามากในเรื่องของการทำรถที่นอกจากทันสมัยแล้วขับสนุก Honda ในอดีตเคยเป็นแชมป์ Formula 1มาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็เอาความเป็นรถที่ขับสนุกขับได้เร้าใจเนี่ยมาใส่ในรถของ Honda โดยเฉพาะยิ่งรถรุ่นเล็กๆแบบนี้ผมเตือนเอาไว้แล้วว่า 1000cc ก็จริงคือ900กว่า cc แต่กำลัง122แรงม้านั้นเป็นรถที่ขับสนุกจริงๆสำหรับ New City Hatchback คันนี้สนนราคาที่เขาตั้งไว้ 579,000 บาทนั้นผมว่าน่าสนใจทีเดียวกับรถขับสนุกช่วงล่างทำมาเฟิร์มแน่นแบบนี้ขับเดินทางไกลไม่ต้องกลัวว่าจะโดนลมแล้วล่อนแล้วเซถลาพูดง่ายๆว่าซื้อไปไม่ต้องแต่งอะไรลองขับมาตรฐานมันก่อนแล้วคุณจะรู้ว่ารถเล็กที่ขับสนุกวันนี้ยังมีรอให้คุณลองขับอยู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ังจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีโดยเชิญตัวนายมูฮัมหมัดรูดีนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยลงบันทึกการควบคุมตัวณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงก่อนนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงและนำตัวส่งศูนย์ซักถามหน่วยข่าวกรองทางทหารจังหวัดชายแดนใต้ส่วนหน้าเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและเป็นหลักประกันด้านสิทธิของผู้ถูกเชิญตัวโดยเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกเชิญตัวรวมถึงยึดหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569ย้ำปัญหากระทบทั้งระบบต้องใช้เทคโนโลยีเปิดข้อมูลคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: นายชาชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569ภายใต้แนวคิดโกงได้แก้ได้และร่วมเสวนาในหัวข้อใครโกงใครแก้โดยมีการระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้หากมองและปรับเปลี่ยนทั้งระบบนิเวศของการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนโดยระบุว่าการป้องกันการทุจริตต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการแต่งตั้งบุคลากรเพื่อคัดกรองคนดีเข้าสู่อำนาจควบคู่กับการลดช่องโหว่ในการใช้ดุลพินิจและระเบียบที่ล้าสมัยโดยกรุงเทพมหานครได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอาทิเช่นการเปิดยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ซึ่งช่วยลดระยะเวลาดำเนินการจาก45วันเหลือเพียง14วันรวมทั้งใช้แพลตฟอร์ม Traffic Fondo ในช่องทางกรุงเทพโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสโดยคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครยังมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ Open Data ด้านงบประมาณและการดำเนินงานตลอดจนนำ AI มาช่วยตรวจจับความผิดปกติเพื่อให้องค์กรอิสระและประชาชนสามารถเข้ามาร่วมตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันผู้ว่าชาชาติระบุว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันจะต้องอาศัยความจริงใจตั้งแต่ระดับผู้นำจนถึงเจ้าหน้าที่รวมถึงความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนอย่ารอให้ผู้อื่นลงมือทำแต่ต้องเริ่มจากส่วนของตนเองเพื่อคืนความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับระบบต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: ศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์ช่วยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดนบังคับข่มขู่ให้สร้างเรื่องหลอกผู้ปกครองโอนเงินอ้างทุนเรียนคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
4: ศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์เขาช่วยเหลือนักศึกษาที่ถูกข่มขู่ว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดพอบังคับให้โอนเงินและทรัพย์สินมีค่าสามารถเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายไว้ได้3เคสทั้ง3เคสถูกข่มขู่ในลักษณะเดียวกันคือปลอมเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์แจ้งว่ามีบุคคลอื่นนำชื่อและหมายเลขบัตรประชาชน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือผลิตรายการติดต่อ082-468-2898และ036-776-889
6: จะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474

0: บทเพลงทักทายคุณผู้ฟังชื่อเพลงบุญหรือกรรมครับโดยน้องส้มนภรพันธุรัตน์ผู้ขับร้องจากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดสร้างสรรค์ให้ความสุขกับคุณครับก็เข้าไปใน YouTube ช่องพันธุรัตน์เรคคอร์ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าจะให้กำลังใจสาวน้อยของทีมงานพันธุรัตน์เรคคอร์ดครับจบเพลงก็เข้าข่าวครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณครับกับผู้สนับสนุนรายการครับเรื่องของทางด้านน้ำมันสกัดเย็น 100% 6 9ชนิดครับกำลังขายดิบขายดีเพราะรับประทานแล้วมันตอบโจทย์โรคหลายๆคุณได้น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100%ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันงาดำน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันดอกทานตะวันและอีกหลายๆชนิดครับ9ชนิดทั้งหมดมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันคนหนึ่งบรรจุ60แคปซูลครับช่วยเรื่องของไขมันลดไขมันลดความดันลดเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงเลือดลมบำรุงไตบำรุงตับครับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับสบายหลับดีหลับลึกครับไม่ต้องห่วงเรื่องการลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบในช่วงกลางคืนเลยครับถ้าคุณสั่งซื้อวันนี้เรามีโปรพิเศษด้วยนะครับสนใจก็สั่งซื้อ0817577474มาพร้อมกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ซื้อ2แถม1ชุดใหญ่4แถม2ครับสนใจก็สั่งซื้อเราจะได้ไปดูแลสุขภาพร่างกายท่านส่งไปให้แล้วเก็บเงินปลายทางครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอดูแลกันตั้งแต่เขาเรียกว่าครอบจักรวาลเหมือนกับน้ำมันรวม9ชนิดได้ละครับไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่คือไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานครับอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นดวงหรือจะเป็นพาร์กินสันหรือจะเป็นทางด้านสะเก็ดเงินสารพัดโรคที่ท่านเป็นเอนไซม์บายอเนกตราไบโอรับประทานและตอบโจทย์30ปีไปแล้วครับที่เรามั่นใจในคุณภาพของสินค้าตัวนี้ที่ขายอยู่ในรายการวิทยุของเราเนี่ยนะครับใครจะเอาไปลงทีวีผมยังไม่เอาเลยครับเอาเป็นว่าเอาแค่วิทยุนี่ก็พอเพียงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้ไปดูแลสุขภาพร่างกายของท่านก็บอกเราครับโทรมาเบอร์เดียวกับทางด้านน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดเนี่ยแหละครับแล้วก็ยังมีกาแฟดีเจครับกาแฟเพื่อการระบายสำหรับคนที่ท้องผูกอย่าปล่อยท้องผูกเนิ่นนานนะครับปัญหามะเร็งลำไส้มันจะถามหาของเน่าเสียหมักหมมอยู่ในลำไส้ไม่ดีแน่นอนครับกาแฟดีเจสิครับกาแฟเพื่อการระบายอย่างแท้จริงครับ AND ลูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกอยากให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพร่างกายคุณตัวนี้ล่าสุดนี้มีส่วนผสมของเอนไซม์เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้น AND ลูทิน่าบำรุงสายตานอกจากบำรุงสายตาแล้วคุณยังได้บำรุงร่างกายด้วยความดันเบาหวานรับประทานโรคตับโรคไตเข้าไปด้วยมีส่วนผสมของเอนไซม์เข้าไปด้วยเพราะนั้นสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบุหรี่สารสกัดแปลกล้วยก็เลยรวมอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้ครับกาแฟบำรุงร่างกายครับกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับซื้อ5แถม2กาแฟบำรุงร่างกาย AND ซื้อ5แถม2ครับแล้วก็สบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่นดูแลเม็ดผดผื่นคันสิวกระยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพร DJ 5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับและล่าสุดสบู่สระผมครับที่ขายดิบขายดีรับประทานใช้แล้วตอบโจทย์ได้ไม่ใช่รับประทานฟอกบนหนังศีรษะจะเอาสบู่ไปกินซะแล้วครับก็คือฟอกบนหนังศีรษะละเลงบนหนังศีรษะ ให้ชุ่มน้ำซะก่อนนะครับแล้วก็ไม่แทบไม่ต้องกันไปเกาหนังศีรษะเลยวนๆๆอยู่บนหนังศีรษะให้ฟองมันเหมือนเป็นแชมพูเลยครับให้ฟองอยู่บนหัวแล้วก็คุณก็ละเลงให้มันทั่วครับมันป้องกันลดการหลุดร่วงของเส้นผมลดรังแคลดเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมของเราครับทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับมาเรื่องราวของข่าวพาดหัวตัวใหญ่ครับพระองค์ท่านพระราชทานสิ่งของช่วยเนปาลครับดินถล่มมหาทุกภัยสูญหายไป 4,898 ศพดับจะอีก 1,344 ศพครับนับว่าเป็นโศกนาฏกรรมของพี่น้องชาวเนปาลเพื่อนร่วมโลกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ท่านทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับทางด้านในทันพระหาภูลละโอลิครับซึ่งเป็นเอกอัครทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเรียนณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กับพี่น้องชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมทำให้ผู้เสียชีวิตผู้สูญหายผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างพระองค์ท่านทรงห่วงใยของการเกิดอุทกภัยดังกล่าวพระองค์ท่านเลยทรงพระนางโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระทัยหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วนะครับก็พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดการทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมได้จัดเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นส่งและก็สิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลมาแล้วครับขอพระองค์ทรงพระเจริญครับครับขนลุกนะอ่านข่าวนี้แล้วขนลุกครับพระองค์มีพระเมตตาสูงส่งครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวเนปาลเห็นแล้วก็บอกตรงโอ้โหน่าสงสารครับเห็นแล้วก็บอกตรงว่าเป็นโหเป็นเนี่ยๆๆล่าสุดนี่เขาบอกหญิงเนปาลติดอยู่ใต้ซากบ้าน10วันครับคุณผู้ฟังหลังน้ำท่วม10วันครับหญิงเนปาลคนนี้ติดอยู่ใต้ซากบ้าน10วันไม่เสียชีวิตครับรอดปาฏิหาริย์หลังจากเธอติดอยู่ใต้ซากบ้านที่พังทลายเพราะน้ำท่วมฉับพลันสงสัยกินแต่น้ำแล้วมั้งเนี่ยนานถึง10วันก่อนเจ้าหน้าที่จะพบและช่วยเหลือเธอขึ้นมาในวันเสาร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือหญิงชาวเนปาลขึ้นมาได้ยังปลอดภัยเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายนจากบ้านที่ถูกฝังอยู่ใต้โคลนหนาและเศษซากความเสียหายหลังภูมิภาคดังกล่าวถูกโคลนและน้ำท่วมฉับพลันซัดถล่มอย่างหนักเมื่อ10วันก่อนเจ้าหน้าที่ของเนปาลส่งเสียงโห่ร้องยินดีขณะที่นางจันทริกาเศรษฐาหญิงวัย64ปีถูกดึงตัวออกมาจากบ้านที่ถูกฝังในอำเภอนูวาโกดในสภาพตัวเปิดเปื้อนไปด้วยโคลนทีมตำรวจพบเธอขณะกำลังเคลียร์พื้นที่เธอถูกลำเลียงทางอากาศไปยังกรุงการ์ดามันดุเพื่อรับการรักษาทางด้านของตำรวจให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ทีมตอบสนองภัยพิบัติฉุกเฉินทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตนับตั้งแต่คลื่นน้ำและโคลนมหึมาคล้ายสึนามิพัดถล่มบริเวณชายแดนจีนและเนปาลหลังเกิดเหตุทานน้ำแข็งและหินถล่มเมื่อ26สิงหาคมซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เพิ่งช่วยเหลือชาวจีนที่รอดชีวิตอยู่ภายในอุโมงค์ของโครงการรถไฟฟ้าพลังน้ำในอำเภอราสุวาของเนปาลมาแล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติระบุจนถึงขณะนี้พบผู้เสียชีวิตในเนปาล 1,314 ศพและยังมีผู้สูญหายอีกราว 5,000 คนคือประมาณ 4,800 คนขณะที่สื่อรัฐบาลจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตในฝั่งจีนก็31ศพและสูญหายอีก531คนครับเพราะชาวจีนก็ไป สร้างอุโมงค์โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้กับเนปาลด้วยครับก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่โอ้โหเธออยู่ได้เข้าใจว่าคงจะกินน้ำอ่ะเนาะประทังชีวิตได้10วันนี่ถือปาฏิหาริย์มากเลยอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวของประเด็นข่าวของพี่น้องชาวร่วมโลกของเรานะครับบางคนเขาก็คอมเมนต์ในเพจว่าทำไมละข้างบ้านน้ำท่วมขนาดหนักทำไมไม่มีใครไปช่วยบ้างข้างบ้านเราเนี่ยนะก็ข้างบ้านเราไม่รู้จักเตรียมตัวเลยอะไรก็ด่าอะไรก็ว่าเราแทนที่จะได้พึ่งพาอาศัยกันครับเราก็คงจะไม่ไปช่วยอะไรแบบนั้นหรอกครับเพราะเราถือว่ามิตรประเทศก็คือมิตรประเทศไม่ใช่มิตรประเทศกระจ้องแต่จะขนอาวุธมาใส่ร้ายเรามาเตรียมเอาไว้อยู่ใกล้ๆบ้านเราอย่างเงี้ยเอาอาวุธมาซ่อนเอาอาวุธมาเตรียมถล่มเราอย่างนั้นอย่างเงี้ยเราจะมีน้ำใจไปช่วยหรอน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นเมืองหลวงทางพนมปงพนมเปญอะไรเราก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วครับเพราะถือว่ามิตรประเทศไม่แท้จริงไม่จริงใจกับเราครับจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับว่าอยู่เนปาลถึงเนปาลเราก็ช่วยครับแต่ข้างบ้านเราแท้ๆเปิดหน้าต่างเปิดประตูออกไปก็เจอกันแล้วไม่ดีกับเราเลยถ้าน้องดีกับเราดิเราไม่ถือเป็นพี่นะถือเป็นน้องนะเพราะเนื่องจากว่ากษัตริย์ไทยเราในสมัยประวัติศาสตร์ได้แต่งตั้งกษัตริย์ให้กับประเทศนี้ครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อประเทศแล้วกันนะครับประเทศไทยเราตามประวัติศาสตร์พระมหากษัตริย์ของเราได้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ให้กับประเทศนี้ที่ข้างบ้านเราเนี่ยครับก็ไม่รู้จักคุณงามความดีไม่รู้จักความเมตตาอารีที่เรามีต่อเขายังจะเค็มของเราเป็นของเขามหาสงกรานต์ก็เป็นของเขามวยไทยก็เป็นของเขาเคลมไปหมดแม้กระทั่งเนเน่ก็บอกเป็นคนกัมพูชาว่าจะไม่พูดถึงแล้วนะครับลิซงลิซ่าเอาไปหมดครับอยากจะแสดงแบบลิซ่าบ้างอะไรบ้างอยากจะแสดงแบบเนเน่มันก็ถูกไล่ลงจากเวทีเออเป็นข่าวเป็นอะไรขึ้นมาทางคอมเมนต์ก็คอมเมนต์กันบอกเอาเหอะให้อยู่ประเทศเดียวในโลกนี้ก็ช่างเขาเหอะครับว่ากันไปครับกลับมาที่เรื่องราวของประเด็นข่าวครับตำรวจปคม.รวบยอดเดอะคิดในหน้าค้ากามเด็กรายใหญ่เจ้าของวลีฉันไม่มีวันตายจากวงการค้ากามแม่จริงๆเลยนะคนเหล่านี้อันตรายนะครับผู้ฟังเด็กผู้หญิงตกเป็นเหยื่อเขาเนี่ยนะครับตำรวจเขาได้นำกำลังไปจับตัวนายสรันหรือนายยอดสนเพชรอายุอานามแกก็38แล้วนะครับเป็นคนสมุทรปราการตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงลงวันที่27สิงหาคมข้อหาค้ามนุษย์เป็นธุระจัดหาล่อไปหรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตามช่วยเหลือให้ความสะดวกหรือคุ้มครองค้าประเวณีของผู้อื่นรับประโยชน์ไม่ว่ารูปแบบใดจากการค้าประเวณีของผู้อื่นครับพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปซื้อจากบิดามารดาโอ้โหแสบมากจับได้ในซอยวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการปิดบัญชีสื่อแล้วก็ยึดบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ชื่อว่ายอดเดอะคิดที่ใช้เสนอขายบริการทางเพศกับเด็กภาพเด็กถือป้ายยอดเดอะคิดยืนยันเป็นเด็กในสังกัดหลักฐานสนทนาเสนอขายบริการและรับเงินค่าแนะนำบัญชีธนาคารและโทรศัพท์มือถือครับเป็นบุคคลอันตรายในสังคมมากๆเลยนะครับการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากทางด้านตำรวจปคม.สืบสวนหาเบาะแสขบวนการจัดหาเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาค้าประเวณีผ่านช่องทางออนไลน์จนพบแอปพลิเคชัน LINE ใช้นามแฝงว่ายอดเดอะคิดมีพฤติการเป็นในหน้าจัดหาเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาค้าประเวณีโดยตั้งวลีและนำตัวท้าทายกฎหมายว่าฉันไม่มีวันตายไปจากวงการค้ากามเจ้าหน้าที่จึงแฝงตัวสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกจากการสืบสวนทราบว่านายสรันหรือนายยอดจะติดต่อหาเด็กอายุต่ำกว่า18ปีผ่านช่องทางหลักคือผ่านสื่อสังคมออนไลน์และ ีสนิทเด็กในชลันหรือในยอดสนเพชรคนเนี้ยจากการสืบสวนทราบว่าในชลันจะติดต่อหาเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีแล้วก็ที่สำคัญคือรสนิยมหรือความชื่นชอบทางเพศต่อเด็กของผู้หญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือมีรูปร่างหน้าตาอ่อนเยาว์เหมือนมักจะเริ่มร่อลวงด้วยคำว่ามีงานได้เงินสนใจไหมเมื่อเด็กหลงเชื่อเกิดความสนใจจะแจ้งเป็นงานขายบริการทางเพศก่อนนัดพูดคุยตกลงค่าตัวและเงื่อนไขจากนั้นจะนำข้อมูลภาพถ่ายข้อความรีวิวไปเผยแพร่ในกลุ่มลับพร้อมให้เด็กถือป้ายยอดเดอะคิดใช้เป็นเครื่องหมายยืนยันว่าอยู่ในเครือข่ายของในยอดสนเพชรหรือในสลันพร้อมระบุชื่อสัดส่วนค่าตัวข้อห้ามพิกัดอย่างละเอียดทั้งยังระบุชัดว่าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีส่วนการเสนอค่าบริการทางเพศจะเรียกเก็บค่าแนะนำจากลูกค้าไม่เกี่ยวกับค่าบริการของเด็กมี3อัตราอัตรา500บาทสำหรับการแนะนำ1คนต่อครั้ง 1,000 บาทสำหรับ3คนและ 1,500 บาทสำหรับการแนะนำโดยไม่จำกัดจำนวนคนและจำนวนครั้งส่วนค่าหัวเด็กตกเฉลี่ยครั้งละ 3,000 ถึง 5,000 บาทจากการตรวจสอบพบยอดในยอดสนเพชรคนนี้ลงโฆษณาขายบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในหลายแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องชุดสืบสวนตรวจพบมีเด็กสาวอายุต่ำกว่า18ปีหลายรายอยู่ในเครือข่ายโอ้โหครับลูกหลานใครจะตกเป็นเหยื่อของเขาแล้วโอ้โหเด็กก็มีรายได้มันก็มีรายได้ไอ้คนประเภทนี้มันต้องติดคุกนานๆแล้วมั้งเนี่ยนะตรวจสอบประวัติพบว่านายสรัญยอดเพชรคนนี้นะถูกตำรวจจับมาเมื่อ11มกราคมปี65จากปฏิบัติการทลายเครือข่ายจำหน่ายสื่อลามกอนาจารครั้งนั้นพบสื่อลามกอนาจารเด็กจำนวนมากในคอมพิวเตอร์โดยผู้ต้องหารับสารภาพได้ค่าในหน้าจากการส่งต่อสื่อลามกอนาจารเด็กครั้งละ500บาทศาลมีคำพิพากษาจำคุก12เดือนโอ้น้อยจังถามนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการค้าโดยให้รอการลงโทษ2ปีด้วยโอ้ก่อนจะกลับมาก่อเหตุซ้ำในรูปแบบที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมอีกในครั้งนี้และจะรอการลงโทษอีกไหมเนี่ยเนี่ยกฎหมายบ้านเราเป็นอย่างเงี้ยกฎหมายอย่างนี้มันน่าจะรุนแรงเพราะมันเป็นเยาวชนของชาติที่จะต้องปกป้องโอ้โหรอการลงโทษแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำอย่างเงี้ยคนประเภทนี้โอ้โหบอกตรงๆเลยลกคนดีกับลกยาแต่คนหมดคุณค่าลกยาให้ยาตามตูดจะดีกว่าลกคนประเภทนี้นะโอ้ใช้ไม่ได้เลยจริงๆนะครับคนประเภทนี้อ้าวระวังหน่อยแล้วกันนะครับแพลตฟอร์มทั้งหลายเด็กๆสาวๆก็อยากได้ตังค์กลับหน้าตาดีหน่อยก็อยากได้ตังค์อายุ15 16อยากได้ตังค์ครับโดยหารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านทำไปแล้วก็ผิดกฎหมายนะครับพ่อแม่ก็เป็นห่วงครับสอบถามไปทางไหนอะไรทางไหนขนาดอายุ33ปีเห็นไหมล่ะโน่นะไปเที่ยวกับแฟนแล้วก็ติดต่อบ้านที่ทางบ้านไม่ได้วิชุดานั่นนะครับพอกลับมาแล้วก็บอกเขาไปกับแฟนแล้วติดต่อไม่ได้อะไรก็ไม่รู้พูดไม่ตรงตำรวจเรียกไปสอบสวนแล้วครับก็พอจะได้สิ่งที่เป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนครับแต่ยังไม่เจอผู้ชายเพราะฉะนั้นยังไม่เจอผู้ชายก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับเขาไม่รู้ว่าจะเล่นแร่แปรธาตุกันยังไงจะเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดหรือจะเกี่ยวกับการค้าขายทางเพศอะไรก็แล้วแต่ที่ตำรวจเขาสงสัยเนี่ยนะครับก็ยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเขากำลังสืบทราบผมเชื่อว่าความลับไม่มีในโลกแน่นอนครับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่านเตรียมโอน 9,000 บาทเข้าบัญชีผู้ประสบภัย8กันยายนนี้ครับประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านแจ้งอัปเดตเงินเยียวยาน้ำท่วมก็มีรองนายกของท่านด้านอาจารย์ยศชนันอาจารย์เชนไปอยู่ในพื้นที่ตลอดจนน้ำรถจนช่วยกันทางกับทางจังหวัดน่านครับก็ทำให้ชาวน่านยิ้มออกนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะท่านรองนายกอาจารย์เชนไปอยู่ตลอดนายกยังชมเลยนะครับว่าท่านอาจารย์เชนอยู่ในพื้นที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านได้โพสต์ข้อความระบุชาวน่านเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทเตรียมเข้าบัญชีวันที่8กันยายนนี้ตามมาถึงครม.รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของจังหวัดน่านครัวเรือนละ 9,000 บาท ยอดเงินจังหวัดน่านรอบที่1จะจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับนั้น 15,215 ครัวเรือนครับงบประมาณ 136,935,000 บาทกรมปภจะส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วเมื่อ5กันยายนเงินจะเข้าบัญชีวันอังคารที่8กันยายนนี้เวลา 2:00 นถึงเวลา 6:00 นให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพรย์ด้วยเลขประจำตัวของบัตรประชาชนครับอ้าวพี่น้องชาวน่านครับถ้ารับทราบก็คงจะต้องอย่างน้อยก็ดีใจ 9,000 บาทมันจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้มากมายนักแต่ก็ถือว่าก็ยังมาซ่อมแซมบ้านได้อ้าวเห็นแล้วน่าสงสารดินโคลนอะไรนักหนามันไม่ใช่มาเฉพาะน้ำดินโคลนจากเขามันลงมาด้วยนะครับแล้วก็ไปเรื่องของทางด้านหยิบเดลีนิวมาบ้างครับเดลีนิวก็มีเรื่องราวของนี่ครับมีเรื่องของเดี๋ยวผมเห็นคนนี้แล้วชื่ออะไรเนี่ยสุขอยู่ที่ใจอดีตนักข่าวทิ้งเมืองกรุงกลับถิ่นเปิดคาเฟ่บนยอดเขาสวรรค์คนรักธรรมชาติชูจุดขายสร้างสุขไม่มุ่งเน้นกำไรครับเขาบอกพี่ขาวนายเจ้าพญาท่าประจันหรือพี่ขาวอดีตผู้สื่อข่าวส่วนกลางวัย54ปีเป็นนักเขียนอยู่ในวงการสื่อมายาวนานอาจเป็นความฝันของใครหลายๆคนแต่สำหรับนายเจ้าพญาท่าประจันหรือพี่ขาวอดีตผู้สื่อข่าวเมื่อถึงวัย54ที่จุดหนึ่งของชีวิตคำตอบที่แท้จริงกลับไม่ใช่ความเนืองแน่นในเมืองหลวงแต่การหันหลังให้ความวุ่นวายหอบเอาความรู้ประสบการณ์และความทรงจำคืนสู่บ้านเกิดจังหวัดตรังกลับจังหวัดตรังกลับบ้านเกิดเนื้อที่กว่า5ไร่บนเนินเขาสูงชันตำบลเขาไม้แก้วอำเภอสิเกาให้กลายเป็นดูเลซีวิลคาเฟ่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดสารเคมีร้านกาแฟเล็กๆที่โอบล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าอุณหภูมิเย็นสบายราว 20-23 องศาเซนเซตพร้อมทัศนียภาพมองเห็นวิวทะเลได้แบบ365องศาโอ้ใครจะขึ้นไปกินก็ต้องเดินขึ้นไปหน่อยเนาะครับอ้าวเป็นเรื่องของเดลีนิวเขาเห็นว่านักหนังสือพิมพ์ก็ไปเปลี่ยนอาชีพตัวเองนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสองหนุ่มสุดงงแค่มาซื้อบุหรี่แต่ถูก4ลูกค้าร้านคาราโอเกะรุมกระทืบเอ้าเป็นอย่างนั้นตำรวจบางพลีครับได้รับแจ้งมีการทำร้ายร่างกายกันหน้าร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับบาดเจ็บเป็นผู้ชายวัย37จำนวน2รายสภาพสะบักสะบอมมีบาดแผลแตกและรอยบวมปูดตามใบหน้าหลายแห่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำการปฐมพยาบาลก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงจากการสอบถามหนึ่งในผู้บาดเจ็บบอกตนเองและเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดซื้อแวะซื้อบุหรี่ที่ร้านค้าใกล้กับร้านคาราโอเกะระหว่างที่กำลังซื้อบุหรี่อยู่นั้นฝั่งก่อเหตุประมาณ4คนยืนกันอยู่หน้าร้านแล้วเออะโวยวายใส่เพื่อนจึงเข้าไปถามแต่อีกฝ่ายกลับไม่พูดพร่ำทำเพลงลงมือรุมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บก่อนหลบหนีไปยืนยันว่าไม่ได้เป็นฝ่ายไปหาเรื่องก่อนและก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยบางพลีเนี่ยนักเลงเยอะหรือว่าไงตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดบางส่วนของหน้าร้านคาราโอเกะสามารถจับภาพขณะที่ชายเสื้อสีเขียวกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินกำลังประเคนหมัดศอกใส่ชายเสื้อดำไม่ยั้งจนน่วมโดยผู้ดูแลร้านคาราโอเกะพยายามเข้าห้ามปรามก่อนผู้ก่อเหตุจะแยกย้ายขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปตำรวจจับไม่ได้นะครับคนเกเรแบบนี้เบื้องต้นสายตรวจของสภ.บางพลีได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานพนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนเข้าสอบปากคำผู้บาดเจ็บและพยานที่เห็นในการเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาเขามาซื้อของดีๆนักเลงโตนี่วายพวกเนี้ยส่งไปอยู่ปัตตานีสัก2ปีดีมั้ยโอ้โถคนเก่งแต่อย่างเงี้ยนะเอ้าเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับคุณผู้ฟังจากทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของท่านครับ
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย 081-780-5575
9: ข่าวตลนไปคนเอามาจากไหน
13: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
0: ครับงานบุญงานกุศลบอกเล่า90คันครับจากทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับวันนี้ดูแลสุขภาพร่างกายกันหรือยังครับทั้ง9ชนิดจะช่วยกันดูแลสุขภาพร่างกายของท่านเรียกว่าแทบจะครอบจักรวาลเพราะแต่ละอย่างแต่ละชนิดนั้นก็ดูแลตัวนี้ดูแลเรื่องความดันเบาหวานน้ำมันตัวนี้ดูแลเรื่องของเกี่ยวกับทางด้านของหัวใจหรือเกี่ยวกับไตเกี่ยวกับตับเพราะแต่ละอย่างแต่ละอย่างของสมุนไพรไทยๆเราเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์แต่ละตัวอยู่แล้วนะครับเมื่อจับมารวมกันมันก็เป็นของดีกับสุขภาพร่างกายเลยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อขวดเดียวก็มีราคาค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีราคาค่าขนส่งสนใจรีบจัดหาซื้อซะเลยครับ0817577474ครับสำหรับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอก็ซื้อ4แถม2ซื้อ2แถม1สำหรับการจัดโปรโมชั่นครับรวมทั้งภูผาวิโปรกลับการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ที่นอนป่วยติดเตียงหรือแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงครับภูผาวิโปรก็ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2สำหรับท่านที่อยากจะได้สินค้าครับภูผาวิโปรนี่โทรไปที่081-780-5575 081-780-5575ครับแต่ถ้าทางด้านของสบู่สระผมหรือกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายหรือจะเป็นน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% หรือจะเป็นเอนไซม์บายอเนกตราไบโอหรือจะเป็นทางด้าน AAD ลูทิน่าบำรุงสายตาครับก็โทรศัพท์ประสั่งซื้อได้ที่081-757-7474 081-757-7474ครับกลิ้งกลางเข้ามาเราจะยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ส่งของให้บริการเก็บเงินปลายทางครับมาที่เรื่องราวของข่าวกันต่อครับไปประเด็นข่าวจากทางหน้าหนังสือพิมพ์ครับเรื่องของไปที่เรื่องของทางด้านตำรวจไล่ล่าขบวนการลักลอบขนแรงงานข้ามชาติสกัดรถกระบะขน17แรงงานเถื่อนคนขับเอาตัวรอดวิ่งหนีกระเจิงครับเป็นเรื่องของทางด้านตำรวจทางหลวงครับโดยท่านพลตำรวจตรีพรศักดิ์เราลุจิลาไรท่านผู้บังคับการตำรวจทางหลวงครับท่านร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาโดยกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง1ถึง16เป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมากระทำความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตยึดของกลางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งยี่ห้อ Ford Ranger นะครับทะเบียนกรุงเทพแล้วก็ตรวจสอบและทะเบียนรถก็ไม่พบข้อมูลครับทะเบียนปลอมอีกแล้วจำนวน1คันจับได้ที่ทางหลวง3199พื้นที่ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองกาญจนบุรีครับขนแรงงานต่างด้าวสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุดจับกุมกระดาษออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบรถต้องสงสัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล7ที่นั่งยี่ห้อ Ford ทะเบียนกรุงเทพขณะขับขี่อยู่บนทางหลวงในเขตตำบลลาดย่า จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ติดตามจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลหนองบัวอำเภอเมืองกาญจนบุรีระยะทางที่ติดตามอยู่15กิโลคนขับรถยนต์ขนแรงงานต่างด้าวไม่สามารถไปต่อได้จึงได้ทำการจอดรถเพื่อวิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมก็ติดตามสกัดรถคันดังกล่าวไว้ได้แต่คนขับอาศัยจังหวะชุลมุนหลบหนีไปได้ตำรวจตรวจสอบภายในรถพบแรงงานต่างด้าวอยู่ในด้านในรถทั้งหมด16คนจึงแสดงเอกสารราชการปรากฏว่าไม่มีผู้ใดให้แสดงเอกสารราชการได้เลยไม่สามารถพูดและสื่อภาษาไทยได้ด้วยชุดจับกุมได้ตรวจยึดรถยนต์ของกลางจับกุมตัวบุคคลต่างด้าวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับผู้ต้องหาก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับใบกินแล้วครับมาอย่างนี้พูดภาษาไทยก็ไม่ได้ลักลอบเข้าเมืองแน่นอนครับแล้วก็มาอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นประเด็นข่าวมีเรื่องของทางด้านสุพรรณบุรีกำนันหญิงนำทีมกวาดล้างยาเสพติดออกตรวจคืนเดียวจับ3ผู้ต้องหายาบ้า68เม็ดครับทางด้านนายอำเภอด่านช้างรับมอบหมายกำนันตำบลองค์พระสนธิกำลังตำรวจฝ่ายปกครองพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจรบออกตรวจพื้นที่ป้องปรามปราบปรามยาเสพติดในชุมชนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3รายพร้อมยาบ้า68เม็ดครับในแผนสุขแสวงในอำเภอด่านช้างมอบหมายให้นางสาวชัญญางามยิ่งกำนันตำบลองค์พระครับและก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุดชรบตำบลองค์พระออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านชุมชนป้องปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดครับออกตรวจมาถึงหมู่บ้านไผ่สีทองหมู่4ตำบลองค์พระอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าหน้าที่พบรถต้องสงสัยจึงเรียกหยุดเพื่อตรวจสอบครับคุมตัวนายสันติวัย28จากการตรวจค้นยาบ้า58เม็ดซุกซ่อนในกระเป๋าสะพายของผู้ต้องหานอกจากนี้ยังมีออกตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดตรวจผลเบื้องต้นเป็นบวกจึงควบคุมตัวนายสันติพร้อมของกลางส่งดำเนินการตามขั้นตอนครับเจ้าหน้าที่ออกตรวจต่อในพื้นที่หมู่7ตำบลองค์พระพบรถมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยขับท่าทางมีพิรุธเจ้าหน้าที่เรียกหยุดหยุดขออนุญาตตรวจค้นนะครับพบชายขับขี่มอเตอร์ไซค์คันนั้นคือนายชาญณรงค์โดยมีนางสาวมะปรางวัย31นั่งซ้อนท้ายทั้งสองเป็นสามีภรรยากันเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเจอยาบ้าในตัวอีก10เม็ดครับเอาสอบถามเบื้องต้นทั้งสองให้การว่าซื้อยาบ้ามาจากพื้นที่ใกล้เคียงนะครับไม่ละ30บาทเอาไปเสพเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวทั้งสองรายพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนบันทึกการจับกุมส่งสภ.องค์พระตำบลองค์พระอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับยาบ้ายาเสพติดนะครับแล้วก็มีเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวบอกสุดระทึกตำรวจบางแพเหยียบบ่าเพื่อนปีนฝ้าจับพ่อค้ายาสารภาพไม่เคยเจอเคสนี้แบบนี้เลยว่ากันครับชุดสืบสวนสบบางแพราชบุรีครับต้องปฏิบัติการสุดระทึกเมื่อได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการมั่วสุมเสพยาในบ้านหลังหนึ่งพบว่าหนึ่งในผู้ต้องหามีอาวุธปืนติดตัวด้วยเจ้าหน้าที่ต้องทำงานระวังตัวเลยครับผู้ต้องหาไม่ยอมเปิดประตูจนกระทั่งได้ยินเสียงผิดปกติบนหลังคาเปิดประตูเข้าไปพบผู้ต้องหาหลายคนแต่มีหนึ่งรายที่หลบซ่อนอยู่บนฝ้าเพดานสังเกตจากรอยเปิดของฝ้าและได้รับแจ้งจากเพื่อนว่ามีเพื่อนอยู่บนฝ้าครับเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าอยู่สักระยะหนึ่งครับไม่ยอมลงมาครับเพื่อนที่มีรูปร่างใหญ่เขาบอกเหยียบบ่าขึ้นไปบนฝ้าเพื่อจะได้จับกลุ่มผู้ต้องหาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ชุดก็ต้องคอยดักรอด้านล่างเนื่องจากฝ้าเพดานเชื่อมต่อกันหลายห้องการจับกลุ่มครั้งนี้เวลานานพอสมควรแต่สุดท้ายก็นำตัวมาได้ครับนำส่ง เรื่องของการหลบซ่อนบนฝ้าเพดานแล้วก็ตรวจสอบการจับกลุ่มมีผลตรวจเป็นผู้ยาเสพยาเสพติดเจ้าหน้าที่นำคลิปวิดีโอขณะปฏิบัติงานเผยแพร่ลงโลกโซเชียลเพื่อประชาชนรับทราบถึงการทำงานที่จริงจังของตำรวจพร้อมจับกลุ่มผู้ทำความผิดไม่ว่าจะหลบซ่อนลักษณะใดเพื่อให้สังคมปลอดภัยขอบคุณครับหนีขึ้นบนฟ้าตำรวจจะตามบนฟ้าไม่ได้ก็ต้องหาไอ้คนหนึ่งครับเหยียบบ่าเพื่อนขึ้นไปดูครับแล้วก็สามารถควบคุมตัวลงมาได้นะครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวนะครับสุดท้ายครับงามไส้ร้องผู้ใหญ่บ้านสายดีดปปส.บุกตรวจฉี่ม่วงอึ้งชายหอกระจายข่าวมั่วสุมครับนี่ศรีสะเกษที่เนี่ยเคยอ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ปปส.ภาค3ลงพื้นที่ตรวจสอบครับที่กรณีผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งในอำเภอศรีสะไหลศรีสะเกษหลังร้องเรียนว่ามีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมักมั่วสุมกับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่โดยเฉพาะหอกระจายข่าวนายวิชิตชาหรือชิดผู้ใหญ่บ้านตรวจปัสสาวะเป็นฉี่สีม่วงรับเรียบร้อยเลยครับก็ผู้ใหญ่บ้านตำแหน่งว่างแล้วครับที่ศรีสะไหลเจ จังหวัดศรีสะเกษครับอ้าวเป็นเรื่องของยาบ้ายาเสพติดตรวจกันละเอียดทุกตารางนิ้วดีแล้วครับครับกับความปรารถนาดีน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับวันนี้ดูแลเรื่องของเบาหวานความดันเรื่องของปอดหัวใจหรือไตหรือตับนะครับต่อมลูกหมากครับลูกขึ้นฉี่ยามค่ำคืนสนใจรับประทานตัวนี้แล้วหลับสบายหลับดีไม่ต้องห่วงกลางค่ำคืนที่จะต้องลุกขึ้นมาฉี่ครับสนใจสั่งซื้อ081

0: เหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
1: เพลงดังสารดีที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 MHz
2: เจ็ดสิบเส้นทางตามรอยพระบาทสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสะจุกสะเกี้ยงจังหวัดน่านย้อนไปในอดีตน่านประสบปัญหาป่าเสื่อมโทรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่หมู่บ้านสะจุกสะเกี้ยงที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดอยภูคาผาแดงซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริให้สร้างโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านเพื่อให้ความรู้เรื่องการทำนาแบบขั้นบันไดเพื่อให้เหมาะสมกับภูมิประเทศทำให้เพิ่มผลผลิตและยังมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแก่ชาวบ้านและชาวเขาทุกคนบรรยากาศอบอุ่นของการมาเยือนสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสะจุกสะเกี้ยงก็คือภาพชาวบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างมีความสุขเพราะสามารถทำผลผลิตได้มากขึ้นทางโครงการยังส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชผักเมืองหนาวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ต้นม่อนและผักปลอดสารพิษและยังแนะนำการทำปศุสัตว์ในครัวเรือนอย่างการเลี้ยงหมูไก่เป็ดแกะและแพะเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัวนับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดยิ่งถ้ามาในฤดูเพาะปลูกจะพบเห็นหุบเขากว้างใหญ่ที่ทำการเกษตรแบบนาขั้นบันไดเป็นระเบียบสวยงามด้วยความเป็นภูเขาสูงสภาพอากาศจึงหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปีอาจจะเดินทางลำบากสักนิดแต่ก็เป็นจุดหมายที่ทำให้ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวเหนืออย่างแท้จริงสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสะจุกสะเกี้ยงตั้งอยู่ที่ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ 8:30 นถึง 17:00 นฤดูการท่องเที่ยวสิงหาคมถึงเดือนกันยายนเที่ยวฤดูฝนดูนาข้าวพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์เที่ยวหน้าหนาวเพื่อสัมผัสความสวยสดงดงามอย่างเต็มอิ่มผู้สนใจเข้าเที่ยวชมสอบถามข้อมูลได้ที่0848181008
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz ส่งกระจายเสียงจากมณฑลทหารบกที่13ถนนพระนารายณ์มหาราชตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ

และนี่คือรายการเจแปนอร่อยสุดๆรายการที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกอาหารที่น่าสนใจอัปเดตที่เที่ยวและโรงแรมที่พักทั่วประเทศญี่ปุ่นสัปดาห์นี้นะครับผมจะมาแจกพิกัดชมใบไม้เปลี่ยนสีของประเทศญี่ปุ่นความสวยงามช่วงปลายปีที่หลายคนหลงใหลนะครับและไฮไลท์เด็ดช่วงปลายปีนะครับพลาดไม่ได้ที่ฝั่งเกียวโตนั่นเองนะครับผมพาไปชมใบไม้แดงของฝั่งเกียวโตนะครับบอกได้เลยว่าจุใจแบบฟินาเล่สุดๆไปเลยล่ะครับพบกับพวกเราได้ทุกวันเสาร์เวลา 15:40 น. ถึง 16:10 น. ทางช่อง77 Top News

0: J8 อลุยสุด
1: ปลาช่อนทะเลแดดเดียวทำจากปลาช่อนทะเลสดจากตลาดปลาสมุทรสาครเนื้อปลาแร่ล้างทำความสะอาดหมักสูตรธรรมชาติและตากแบบพอดีเมื่อ นำไปทอด
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
5: 3 2 1 0ด้วยครับนี่คือสัญญาเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
6: wow.
5: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
4: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ฤทธิ์เปิดพิรุธคณะอนุวินิจฉัยคดีหัวสวชุดที่36มีธงการเมืองคณะอดีตกกต.สมชัยตั้งข้อสังเกตอนุวินิจฉัยคดีหัวสวชุด36ตีกรอบการพิจารณาวันส่งผลให้ฝ่ายการเมืองหลุดคดีชี้กกต.ต้องชี้แจงยิ่งชีพประกาศกิจกรรมสุดท้ายสั่งฟ้องสวชวนประชาชนร่วมเดินรณรงค์จากรัชดาไปหอศิลป์13กันยายนนี้ก่อนกกต.นัดลงมติคดีหัวสว14กันยายนสภานัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วาระที่2และ3วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท 7-9 กันยายนกรมควบคุมมลพิษลุยกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center พระราม9เร่งสกัดไม่ให้ไหลลงคลองพร้อมตรวจซ้ำหลังทำความสะอาดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปราบภัยทะเบียนล้างช่องโหว่ทั้งระบบไล่ถึงต้นต่อเอาผิดเจ้าหน้าที่เอี่ยวทำผิดโฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามที่แถลงต่อสภาชวนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569ย้ำปัญหาทุจริตกระทบทั้งระบบต้องใช้เทคโนโลยีเปิดข้อมูลลดการใช้ดุลพินิจทูตไทยประจำกรุงปารีสโต้กับกัมพูชายืนยันไม่เคยแทรกแซงการประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสตั้งข้อสังเกตเจตนาปล่อยข่าวขอเลิกบิดเบือนข้อเท็จจริงหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีสนธิกำลังหน่วยที่เกี่ยวข้องเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ช่วยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังโดนบังคับข่มขู่ให้สร้างเรื่องหลอกผู้ปกครองโอนเงินอ้างทุนเรียนสูญเงินนับล้านบาทปคม.บุกจับอินฟูดังผู้ติดตามนับแสนล่อลวงเด็ก17ผลิตสื่อลามกส่งขายสมาชิก OnlyFans กวาดรายได้กว่า3ล้านบาทสวนดุสิตโพเผยผลสำรวจคนไทยทั่วประเทศกังวลน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มมากที่สุด 84.29% ขณะที่เกินครึ่งไม่เชื่อมั่นรัฐบาลรับมือได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จภารกิจฟื้นฟูน่านศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายปิดท้ายถอนกำลังเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งส่งคืนเมืองน่านน่าอยู่สู่ประชาชนกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนถอนสมอออกเดินทางจากประเทศไทยแล้วผู้บังคับการเรือขอบคุณไมตรีจิตชาวไทยให้การต้อนรับอบอุ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่า76จังหวัด
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือผลิตรายการติดต่อ082-468-2898และ036-776-889

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นค้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817-757-7474 081-757-7474

0: ชั่ว7ทีดี7คนครับคุณผู้ฟังเลือกนำมาฝากทักทายกันในชั่วโมงนี้ครับจากเสียงร้องของนักร้องหนุ่มรูปหล่อจากค่ายเพลงพันธุระเรคคอร์ดสร้างสรรค์ครับจบเพลงเราก็เข้าข่าวครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการนะครับที่มาเป็นผู้ดูแลรายการแล้วก็นำสิ่งดีๆมาบอกคุณผู้ฟังเรื่องของทางด้านสมุนไพรน้ำมันสกัดเย็น 100% รวม9ชนิดอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันที่กำลังดูแลสุขภาพร่างกายของท่านครับจะเป็นน้ำมันงาดำน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวบางอย่างเขาเอามาแยกไว้ครับน้ำมันมะพร้าวก็ขวดหนึ่งน้ำมันกระเทียมก็ขวดหนึ่งน้ำมันงาดำก็ขวดหนึ่งครับแต่เราเอามารวมกันเลยอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันขวดนึงบรรจุ60แคปซูลครับจะดูแลเรื่องทางด้านของไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับบำรุงต่อมลูกหมากมืออาการชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำครับกำจัดสารพิษในร่างกายแล้วก็รับประทานแล้วมันหลับสบายหลับลึกหลับสนิทครับไม่ต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบนี่แหละครับเรื่องของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ถ้าอยากได้สั่งซื้อที่เรา0817577474 0817577474พร้อมทั้งเอนไซม์บายอเนกตราไบโอก็ครอบจักรวาลเหมือนกันนะครับที่ขายกันมา30ปีเข้าปีนี้ก็ยังยืนหยัดให้คุณผู้ฟังได้สั่งซื้อกันอยู่ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3สำหรับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอถ้าท่านเป็นความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นดวงหรือจะเป็นพากินสารหรือจะเป็นสะเก็ดเงินโอ้สารพัดโรคเอนไซม์บายอเนกตราไบโอนั้นตอบโจทย์ได้หมดเพราะรวมสมุนไพรอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดครับเพราะฉะนั้นแต่มากกว่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายแบบครอบจักรวาลที่เราขายกันมา30ปีทำไมกินดีบอกต่อกันเยอะแยะนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่กินดีบอกต่อกันไปบางคนได้กินมา20ปีผมขายมา30ปีก็ยังกินมา20กว่าปีแล้วนะครับผมเองนี่ดิกิน30ปีแล้วนะครับเพราะว่าผลิตมาก็ตั้งแต่ผลิตมาก็กินมาตลอดวันละ2เม็ด2เม็ดทุกวันนี้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยกินเลยนั่น4ขวดแรกครับก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดสำหรับคนตั้งต้นนะครับพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปก็กินวันละเม็ดแล้วคะเนครับผลิตภัณฑ์ในรายการทั้งหมดครับผลิตภัณฑ์ในรายการทั้งหมดคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474แม้กระทั่งกาแฟระบายกาแฟสำหรับคนท้องผูกก็กาแฟดีเจนะครับสนใจก็สั่งซื้อเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับประเด็นข่าวแรกครับนิด้าโพเผยผลสำรวจเรื่องของทางด้านเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่นนทบุรีส่วนใหญ่มองการเมืองระดับประเทศไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจครับนิด้าโพทำโพครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีตอนนี้ใครนำทำการสำรวจระหว่าง31สิงหาคมถึง2กันยายนจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนนทบุรีกระจายทุกระดับการอาชีพศึกษาการศึกษารายได้รวมทั้งสิ้น 1,100 หน่วยต่อ 1,100 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนิด้าโพสุ่มตัวอย่างสำรวจตรวจสอบหลายขั้นตอนเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และค่าคานความเคลื่อน 0.05 ระดับความเชื่อมั่น 195.0 ครับผลปรากฏว่ากลุ่มพึ่งหลวงนายนิณฤพลเย็นประเสริฐนำอยู่ 37.27 รองลงมาก็ 27.55 เป็นของพรรคประชาชนนายเดชรัตน์สุขกำเนิดครับอันดับ3ก็ยังไม่มีตัดสินใจใดๆ 22.73% ครับนี่คือเรื่องของทางด้าน นิดาโพครับพูดถึงการเมืองท้องถิ่นครับแล้วก็ไปเรื่องของทางด้านเกี่ยวกับหมอปากแซบยกมือไหว้ขอโทษแล้วอ๋อรู้จักขอโทษจะนะหมออ้างทำงานเครียดยันไม่ได้ด้อยค่าสิทธิ30บาทแน่กระดูกลิ้นไม่มีกระดูกกลับคำแล้วไอตอนนั้นเราพูดโอ้โหชัดๆๆๆๆใช่นะหมอปากแซบยกมือไหว้ขอโทษอ้างทำงานเครียดจนปะทะคนไข้ไม่ได้คุณจะเครียดยังไงกับปะทะคนไข้คนไข้เขาเอาตังค์มาให้คุณจะไปด่าคนไข้ไปด้อยค่าคนไข้ไปด้อยค่าสิทธิ30บาทรักษาทุกโรคได้ยังไงคุณดูถูกคนไทยเลยนะคุณคนไทยไหมทีอย่างเงี้ยโดนทัวลงซะถล่มยับเยินจนจะถอนใบอนุญาตเลยนะกรณีหญิงสาวป่วยโรคไตเรื้อรังร้องขอความช่วยเหลือจากนายกองตีดร.ธนกิจจิตอริรัตน์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกรณีไม่ส่งต่อผู้ป่วยของสปสช.หลังอ้างถูกแพทย์คลินิกแห่งหนึ่งด่าทอข่มขู่และพูดจาซ้ำเติมเรื่องอาการป่วยระหว่างที่เดินทางมาขอรับใบส่งตัวถึงขั้นแช่งให้ตายก่อนอายุ40ปีด้วยซ้ำโดยมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงและแชทข้อความครับผมฟังแล้วผมยังรับไม่ได้เลยไม่ใช่เป็นญาติโกของลูกสาวของหญิงสาวคนนั้นนี่หรือมารยาทหมอจรรยาบรรณแพทย์หมอเหรอแพทยสภาดูแลกันบ้างไหมอย่างนี้นายกองตีธนกิจดร.ธนกิจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกดังกล่าวและมีโอกาสโทรคุยกับทางแพทย์ที่ถูกร้องเรียนเมื่อรับสายหมอรายนี้ถึงก็ร้องไห้อ้างเครียดโดนด่าต่อว่าแล้วจะเลิกอาชีพจะหนีไปบวชแทนเชิญเลยครับไม่อดตายด้วยเพราะมีรายได้จากบ้านเช่าเชิญเลยครับคนก็โอ้โหทัวลงและด่าแรงมากนะผมอ่านคำด่าจากหมอที่หมอโดนด่านี่ไม่ได้เลยนะโอ้โหบางคนด่าหมอหรือหมอมาเหมือนกันนะโอ้โหแรงมากครับเพราะเขาถือว่าคุณหมอด้อยค่าคนประชาชนคนลากหญ้าคนต้องใช้บัตร30บาทรักษาทุกโรคอย่างนี้คุณก็ตะด่าผมด้วยเพราะแม่ผมก็เคยใช้บัตร30บาทรักษาทุกโรคถึงแก่อายุไขแม่ผมก็ไปแล้วยังดีครับที่ตอนรักษายังได้บัตร30บาทนายกองตีดร.ธนกิจได้เผยคลิปของหมอรายดังกล่าวพร้อมด้วยอาหมาที่ออกมาเปิดใจชี้แจงถึงกรณีที่กำลังเป็นกระแสโดยคุณหมออ้างว่าบางครั้งในการปฏิบัติงานอาจทำให้เกิดความเครียดแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าหมอทุกคนตัวผมเองก็มีความตั้งใจรักษาคนไข้ถามว่าสิทธิ30บาทดีไหมก็ยังยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งแม่ผมและตัวผมเองก็รักษา30บาทและไอ้ตอนพูดมันไม่คิดอ่ะคำพูดมันเป็นนายคนนะพูดไปแล้วมันลบไม่ได้มันไม่มีลิขิตลบได้ควรจะคิดก่อนพูดมันจะคิดไม่ใช่พูดไปแล้วค่อยมาคิดกูไม่น่าพูดเลยอยากให้ทุกท่านมั่นใจในระบบการศึกษาระบบสาธารณสุขของไทยเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวของไทยของโลกประเทศเราเป็นประเทศที่ดีที่สุดที่มีระบบการรักษาดีๆแบบนี้เออมึงพูดได้นี่วะไอ้หมอคนนี้หมอปากแซบบางครั้งการสื่อสารที่เข้าใจผิดก็ไม่อยากให้มีอารมณ์หรือไม่สบายใจแต่อยากให้เข้าใจว่าแพทย์มีความตั้งใจจะรักษาคนไข้ให้ดีที่สุดนั่นคือจรรยาบรรณแพทย์ที่แท้จริงไงแพทย์มีความตั้งใจจะรักษาคนไข้ดีที่สุดไอ้อย่างเงี้ยไปอยู่ห้องผ่าตัดตายเลยนะเดี๋ยวไปลืมกางเกงไว้ในท้องเขายุ่งเลยนะโมโหเครียดอะไรนักหนาไม่ได้ไม่ได้โดยอารมณ์แล้วตัวหมอมีความเครียดเจอกับคนไข้อยู่ในอารมณ์เครียดมาปะทะกันซึ่งหมอก็ขออภัยด้วยความจริงใจที่ทำให้คนไข้รู้สึกไม่สบายใจในการรักษาหมอไม่ได้ตั้งใจโอ้โหในขณะไม่ได้ตั้งใจนะนี่ถ้าตั้งใจจะขนาดไหนแซดนี่ยาวเลยเจ็ดผมนึกบอกไงไม่น่ามาเป็นหมอเลยน่าจะเป็นหมอจะใส่นะหมออะไรก็ไม่รู้หมอจะน้อมรับคำแนะนำของคนไข้ไปปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นพร้อมกับยกมือไหว้เพราะทางโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสมุทรปราการเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันนะเดี๋ยวเสียโรงพยาบาลเขาเพราะว่าคนนี้เคยให้ออกไปแล้วตั้งแต่ปี67หรือ68เนี่ยนะครับเป็นหมอพาร์ทไทม์ไม่ได้หมอประจำทางแม่ของหมอหรืออาหมาก็ช่วยกันยืนยันว่าตนเองก็รักษาสิทธิ30บาทรักษาทุกโรคความดันเบาหวานที่โรงพยาบาลบางพลีซึ่งรักษาดีมากพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษแทนลูกชายครับทัวลงแม่ก็เครียดด้วยใช่ไหมเนี่ย โอ้โหเห็นทัวร์ด่าแล้วบอกตรงไม่มีชิ้นดีเพิ่งเคยเจอเนี่ยนะครับคุณหมอปากแซบเนี่ยเพิ่งเคยเจอครับไม่เคยเจออย่างนี้เลยก็ต้องเจอครับบางโรงพยาบาลนี่โอ้โหแทบจะอุ้มเลยนะเดินเข้ามานี่เชิญค่ะติดต่ออะไรครับยินดีรับใช้ค่ะถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะครับหรือแม้กระทั่งคลินิกเขาจะเอาตังค์เราก็ต้องพูดเพราะแบบเนี้ยอารมณ์ปลอดจอยยังไงก็ไม่ใช่เมื่อคืนทะเลาะกันทางบ้านมาก็ต้องปรับอารมณ์สภาพของตัวเองให้ได้นี่คือเรื่องของอารมณ์ไม่ใช่ว่าแต่หมอแล้วครับทุกคนนะครับครูบาอาจารย์เหมือนกันใช่ไหมเข้าไปในถือการสอนยุ่นห้าห้องแล้วเรื่องขุนมัวในบ้านจะเอามาเก็บเป็นอารมณ์เดี๋ยวก็ตีนักเรียนแหลกลานพวกนี่มีข่าวอีกแล้วตีจนลูกเขาหลังเวอะวะไม่หมดบวมนอนไม่ได้ต้องนอนตะแคงเนี่ยไปอารมณ์โกรธเคืองบางไหนเป็นครูผู้หญิงแสดงมาคืนไม่ได้นอนกับผัวหรือไงถ้าจะพูดให้หยาบๆอย่างเงี้ยจริงไหมไประบายกับเด็กตีพวกแล้วเด็กแค่ไม่ส่งการบ้านอะไรนักหนาตีจนหลังแตกเนี่ยมันก็ไม่ใช่นี่แหละทั้งอาชีพครูอาชีพหมอไม่ว่าคือต้องปรับสภาพและเปลี่ยนอารมณ์ได้เพราะเด็กไม่รู้เรื่องนี่คนไข้ก็ไม่รู้เรื่องคุณจะบอกอารมณ์คุณเครียดคุณเครียดอะไรอ่ะคุณแล้วคุณมาระบายคนไข้มันก็ไม่ใช่เอ้าเมื่อขอโทษแล้วก็แล้วกันไปครับแต่มันก็ติดใจกันอยู่เนี่ยคนเขาตราหน้าไปแล้วหมออย่างนี้อย่างนี้มันลบยากเหลือเกินเนาะครับอีกข่าวหนึ่งครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านกรมศิลปากรเขาลุยป่าเข้าทำตรวจสอบภาพเขียนสีแห่งใหม่คาดว่าอายุ 4,000 ปีครับเป็นภาพเขียนสีที่อายุโอ้โหเขียนอยู่กับก้อนหินเนี่ยนะเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรครับลุยป่าปีนเขาถ้ำผาเวียงหนองบัวลำพูเพื่อตรวจสอบภาพเขียนสีแห่งใหม่คาดอายุราว 4,000 ปีครับนางสาวทิพวรรณวงอัศสะไพบุญนักโบราณคดีชำนาญการสังกัดสำนักงานศิลปากรที่8ขอนแก่นกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่จำนวน4คนผู้สื่อข่าวแล้วเพจกุดแห่บ้านเฮาได้ร่วมกันลงสำรวจถ้ำผาเวียงด้านหลังวัดถ้ำผาเวียงตำบลนาแกอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่8ขอนแก่นได้รับแจ้งจากทีมสำรวจพบภาพเขียนสีบริเวณผนังหน้าผาทางเข้าถ้ำแห่งหนึ่งในพื้นที่หนองภูเขาในเขตถ้ำผาเวียงซึ่งต่อมาทราบว่าบริเวณผนังหน้าถ้ำดังกล่าวเป็นจุดที่จะเข้าไปยังถ้ำธรรมมาศซึ่งเป็นถ้ำเล็กอยู่ฝั่งตรงข้ามกับถ้ำผาเวียงซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่ของวัดถ้ำผาเวียงโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการบันทึกภาพตรวจสอบสภาพของภาพเขียนสีวัดจุดที่พบและใช้โปรแกรมตรวจสอบภาพเขียนสีที่พบทำให้ทราบลักษณะของการเขียนภาพดังกล่าวเป็นภาพเขียนสีของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยพบว่าบริเวณผนังหินก่อนจะเข้าไปยังถ้ำธรรมมาศมีภาพเขียนสีสีแดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนหลายจุดภาพที่โดดเด่นจากการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ตรวจสอบทำให้พบว่าเป็นภาพลิงไต่เถาวัลย์จำนวน4ตัวและด้านล่างเป็นภาพของวัวกระทิงนอกจากนี้พบร่องรอยการเขียนทับซ้อนกันอีก1ยุครวมทั้งภาพฝ่ามืออีก2แห่งเป็นรอยฝ่ามือของผู้ใหญ่และรอยฝ่ามือของเด็กซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนถึงถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ยุคโบราณช่วยบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนในอดีตนางสาวทิพวรรณวงอัศสะไพบุญนักโบราณคดีชำนาญการเผยว่าภาพเหล่านี้อาจจะสะท้อนสิ่งที่มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์พบเห็นในพื้นที่ทั้งสัตว์ป่าวิถีการล่าสัตว์ตลอดจนกิจกรรมพิธีกรรมบางอย่างเหมือนเป็นคนตัดไม้ข่มน้ำก่อนออกล่าสัตว์อาจใช้พื้นที่ผนังถ้ำเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้หรือสอนทักษะการล่าสัตว์ให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไปสำหรับภาพถ่ายที่เห็นเป็นภาพลิงกำลังกระโจนกับวัวกระทิงถูกทับด้วยภาพที่เป็นนามธรรมทับซ้อนด้วยลายหยักคดแสดงว่ามีการเข้ามาใช้งานอย่างน้อย3ครั้งครั้งแรกภาพที่วาดจะเป็นภาพที่เป็นรูปธรรมคือภาพสัตว์จากนั้นถูกทับด้วยลายที่เป็นนามธรรมเขียนทับบนภาพเป็นสมัยที่2ภาพสมัยที่3เป็นภาพลายฝ่ามือมนุษย์โบราณ2แห่งซึ่งภาพลายฝ่ามือสะท้อนถึงพิธีกรรมทางคนโบราณแสดงให้รู้ว่าตนเองได้มาที่นี่แล้วหรือหากเป็นปัจจุบันก็คือจุดเช็คอินว่าพื้นที่แห่งนี้แล้ว สำหรับพื้นที่ตรงนี้จากดูภาพถ่ายทางอากาศของวัดถ้ำผาเรียงซึ่งถือว่าเป็นจุดที่กึ่งกลางทางประวัติศาสตร์สำคัญ2จุดจุดแรกคือลุ่มแม่น้ำเลยกับภูพระบาทภาพเขียนสีตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางทั้ง2แห่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งสำคัญอีกแหล่งหนึ่งของทางภาคอีสานภาพเขียนสีในบริเวณใกล้เคียงยังพบเศษภาชนะดินเผาที่มีลวดลายขีดเส้นซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโบราณวัตถุที่พบในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่อุดรธานีทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคอีสานตั้งแต่ฝั่งจังหวัดเลยผ่านภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีและมีผาเวียงจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่อยู่กึ่งกลางของเส้นทางทางวัฒนธรรมดังกล่าวคาดว่าอายุราวประมาณ 3,500 ปีถึง 4,000 ปีคณะสำรวจจึงได้เดินทางต่อไปสำรวจภายในถ้ำผาเวียงซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่บนสันเขาที่ต้องเดินไปตามบันไดทางเท้าและต้องปีนต่อไปตามซอกหินเนื่องจากการสร้างบันไดคอนกรีตยังไม่ถึงตัวถ้ำแต่เนื่องจากสภาพถ้ำมีความมืดมากแสงสว่างไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่ก็ยังได้พบเศษชิ้นส่วนของกระดูกโบราณภายในถ้ำซึ่งเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรก็บันทึกภาพถ่ายเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานในการที่จัดทำรายงานในการตรวจสอบซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณคดีเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุต่อไปครับนี่สำคัญของประเทศไทยเรานะครับตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับไปอีกข่าวนึงครับจากทางด้านหน้าหนังสือพิมพ์นะครับเรื่องราวของข่าวไปที่เรื่องของทางด้านเกี่ยวกับเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของเป็นเรื่องของแหมผมเน็ตมันมาช้าครับข่าวที่น่าสนใจคืออดีตเจ้าของที่ดินขอลงมาที่สุสานยิวชี้พิรุธสร้างกำแพงบดบังสายตาถึง2ชั้นอดีตเจ้าของที่ดินเดิมนั่งไม่ติดหลังภาพและบทสัมภาษณ์กรณีสุสานยิวถูกเผยแพร่ในหลายสำนักจนกลายเป็นกระแสเจ้าตัวขอลงพื้นที่ดูด้วยตาตัวเองเป็นครั้งแรกในรอบ 7-8 ปีพร้อมพาสื่อชี้แนวเขตที่ดินเดิมระบุสังเกตเห็นกำแพงด้านหน้าสุสานกั้นซ้อนกัน2ชั้นมองว่าเป็นเรื่องผิดวิสัยอาจมีเหตุผลบางอย่างที่ต้องปิดบังจากสายตาคนนอกในสันศรีเจริญวัย74เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลเสม็ดใต้และอดีตรองนายกสปต.เสม็ดใต้บางคราฉะเชิงเทราอดีตเจ้าของที่ดินบริเวณที่ถูกใช้เป็นสุสานยิวในปัจจุบันได้ชักชวนผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่เพื่อดูสถานสภาพพื้นที่จริงและชี้แนวเขตที่ดินที่เคยครอบครองด้วยตนเองนายวสันต์บอกที่ผ่านมาไม่ได้เดินทางลงมาดูพื้นที่ดังกล่าวนานประมาณ 7-8 ปีแล้วแม้จะเคยขับรถผ่านบ้างขณะเดินทางไปธุระแต่ก็ไม่เคยจอดรถลงมาดูพื้นที่อย่างจริงจังสาเหตุที่จัดใจเดินทางมาครั้งนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวโดยยืนยันว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายที่ดินให้ยาวยิวก่อนที่ข้อมูลและภาพจะให้สัมภาษณ์จะถูกนำไปเผยแพร่ในสื่อหลายสำนักและสื่อออนไลน์เจ้าตัวระบุปัจจุบันแทบจะเห็นภาพของตนปรากฏอยู่บนหน้าจออยู่ตลอดทั้งวันแม้กระทั่งเวลาออกไปเดินตลาดก็ยังมีประชาชนเข้ามาทักพูดคุยถึงเรื่องดังกล่าวโดยกระแสที่เกิดขึ้นแพร่ไปทั้งในพื้นที่ตัวเมืองฉะเชิงเทราและตำบลที่ตนพักอาศัยจึงเกิดความรู้สึกอยากกลับมาดูพื้นที่ดังกล่าวด้วยตาตนเองอีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณด้านหน้าสุสานยิวในสันก็ได้พยายามส่องเข้าไปภายในผ่านช่องว่างบริเวณประตูและโฮงโซ่ที่มันคล้องกุญแจพร้อมพาผู้สื่อข่าวเดินไปดูชี้แนวเขตพื้นที่เดิมที่เคยครอบครองโดยอธิบายถึงรูปร่างและขนาดที่ดินในอดีตในสันบอกเดิมที่ดินเนื้อที่รวมกว่า15ไร่เป็นพื้นที่เดียวแปลงเดียวกันมีแนวด้านหน้าติดถนนยาวกว่า200เมตรพื้นที่บริเวณดังกล่าวเดิมมีลักษณะเป็นที่นาหลังจากเจ้าของเดิมซึ่งเป็นชาวกรุงเทพปล่อยมีการเช่าทำนาก่อนที่ภายหลังจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินแปลงนี้ในสันเคยขายระบุเนื้อที่ประมาณ15ไร่2งานลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมีส่วนปลายแหลมออกมาเพียงประมาณ20ตารางวาอยู่ใกล้บริเวณแนวสายส่งเสาไฟฟ้าแรงสูงภายหลังการขายเจ้าของรายใหม่ได้มีการทับถมปรับถมพื้นที่เตรียมแบ่งขายโดยปัจจุบันพื้นที่ส่วนหนึ่งถูกใช้เป็นสุสานมีการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบเนื้อที่จะใช้เป็นสุสานประมาณ6ไร่ตามที่นายสันกล่าวอ้างอย่างไรก็ตามนายสันสังเกตเห็นว่าการกลับมาดูพื้นที่ครั้งนี้คือบริเวณด้านหน้าสุสานมีการก่อสร้างกำแพงและแนวรั้วลักษณะซ้อนกันถึง2ชั้นทำให้บุคคลภายนอกไม่สามารถมองเข้าไปในพื้นที่ได้โดยตรงลักษณะการก่อสร้างดังกล่าวแตกต่างจากสิ่งก่อสร้างทั่วไปตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีเหตุผลบางประการที่ต้องทำแนวกั้นเพื่อบดบังสายตาโดยเฉพาะพื้นที่ด้านหลังแนวกำแพงชั้นที่2ซึ่งบุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็นได้เลยว่าข้างในครับเขาทำอะไรและต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่รวมทั้งรายละเอียดการก่อสร้างและการครอบครองที่ดินให้เกิดความชัดเจนต่อไป จะจริงจะเท็จประการใดคุณผู้ฟังลองฟังข่าวจากทางด้านของช่อง PPTV ดูกันแล้วกันครับ
2: วันจันทร์นี้กลุ่มของคุณสนธิบอกว่าจะมีการลงถนนแล้วก็ดูเหมือนว่าประเด็นสำคัญจะจี้ไปที่เรื่องของชาวต่างชาติซึ่งเข้ามาในประเทศไทยทั้งเรื่องการทำธุรกิจนอมินีหรือว่าแม้กระทั่งบอกว่าตอนนี้ต้องการทวงประเทศไทยคืน
3: ค่ะก็คือมีหลายไม่ใช่แค่ชาวจีนแล้วนะตอนนี้มันมีทั้งหลายชนชาติหลายเชื้อชาตินะคะชาวยิวชาวอิสราเอลเองก็ปรากฏสร้างเป็นถิ่นฐานสร้างเป็นหมู่บ้านมีชาบัตมีอะไรต่างๆคือตอนนี้มันเยอะและคุณสนธิก็เลยบอกว่าอ่ะล่ะเดี๋ยวรวมพลคนไทยที่รักประเทศอยากได้ประเทศไทยของเรากลับคืนมานะคะลงถนนกันก็คือใช้คำว่าลงถนนเลยนะก็น่าจะมีเส้นทางการประท้วงนะคะแล้วก็การแสดงจุดยืนการเกิดขึ้นในวันจันทร์ค่ะ
2: ปรากฏว่ามีอีกเรื่องนึงนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติก็คือชาวอิสราเอลเช่นเดียวกันมีชาวบ้านในพื้นที่อบต.เสม็ดใต้ของชาเชิงเซาเขาไปร้องเรียนหลังจากในพื้นที่เนี่ยไปพบสุสานยิวซึ่งมีการคาดการว่าจะรองรับศพผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 หลุมนะคะอบต.ในพื้นที่ถึงขั้นต้องออกมาชี้แจงบอกว่าไม่เคยอนุญาตให้จัดตั้งสุสานชาวบ้านบอกว่ารู้สึกกังวลส่วนหนึ่งคือเรื่องของชาวต่างชาติส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยค่ะไปดูนะคะเรื่องนี้จากกระแสข่าวชุมชนชาวยิวในประเทศไทยเตรียมจัดทำสุสานแห่งใหม่ในพื้นที่อบต.เสม็ดใต้จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งมีข้อมูลว่าอาจรองรับร่างผู้เสียชีวิตประมาณ 1,200 ศพด้วยกันต่อมาเกิดคำถามเลยนะคะคุณผู้ชมว่าสุสานดังกล่าวตั้งอยู่ที่ใดปัจจุบันเนี่ยสามารถดำเนินการได้จริงหรือไม่ทำไมถึงปล่อยให้ดำเนินการนี่เป็นภาพที่เผยแพร่กันก็เห็นชัดเจนนะคะว่าเหมือนเป็นการไปดูสถานที่ล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาช่วงเย็นก็มีการติดตามไปพบสุสานในพื้นที่หมู่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราจุดนี้เนื้อที่ประมาณ6ไร่20ตารางวานะคะพื้นที่ถูกล้อมรอบไปด้วยกำแพงสูงด้านหน้ามีประตูแล้วก็นี่ใส่กุญแจคล้องโซ่ล็อกเอาไว้แบบนี้ด้านในเป็นพื้นที่โล่งพอมองเข้าไปจะเห็นว่ามีเต็นท์ตั้งอยู่เป็นขนาดใหญ่2หลังนะคะด้านหลังก็ติดกับแหล่งน้ำธรรมชาติมีบ่อกุ้งบ่อปลาคือเป็นพื้นที่ที่เหมือนพื้นที่เกษตรกรรมทั่วไปก็ใกล้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเสม็ดใต้โรงเรียนบ้านหนองสนูแล้วก็รพสตบ้านหนองสนูด้วยนางเล็กนะคะชาวบ้านวัย70ปีซึ่งมีบ้านพักติดกับพื้นที่นี้ก็บอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าพื้นที่ซึ่งเขามาล้อมรั้วเอาไว้เนี่ยจะใช้เป็นสุสานจนต่อมาปี67นะคะพบว่าเริ่มมีรถนำร่างผู้เสียชีวิตเข้ามาบริเวณหน้าบ้านแล้วก็มีคนมาติดต่อขอกุญแจเพื่อเปิดประตูสุสานเธอก็เลยทราบบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวข้องกับการฝังร่างผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติชาวบ้านตัดสินใจรวมตัวกันนะคะคัดค้านคือเขาบอกว่าแม้จะมีเพียงแค่ศพเดียวเนี่ยก็ทำให้รู้สึกหวาดกลัวมุมนึงมันคือเรื่องของคำถามว่าทำได้จริงไหมมุมนึงต้องยอมรับชาวบ้านเขาก็เองหวาดกลัวเรื่องความเชื่อต่างๆด้วยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนนะคะกังวลอีกมุมนึงก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่รู้วิธีการฝังศพของชาวต่างชาติเขาทำอย่างไรเอาฟังเสียงชาวบ้านที่อยู่ติดกับสุสานแห่งนี้ค่ะ
4: ผมถามนิดนึงตอนนั้นศพเดียวเนี่ยกลัวไหม
5: โอ้โหแท้นี่ยังไม่กล้าเดินออกมาปลายสวนเลย
4: แล้วตอนนี้ที่มีข่าวว่าเขาจะ 1,200 ศพตอนนี้เรารู้สึกไงชาวบ้านที่อยู่ติดกับตรงนี
5: ้รู้สึกยังไงเหรอคะขอโทษแล้วถ้าพวกคุณเนี่ยคุณเป็นพวกคุณจะคิดว่าไงเพราะมันเดือดร้อนไหมเพราะน้ำเนี่ยมันจะต้องลงไปไหมถ้าฝนตกใหญ่ๆเนี่ยใช่ไหมเพราะทีแรกอะนะที่เขาโถมเนี่ยตอนนั้นยังไม่เป็นอะไรเลยนะเวลาโถมันเนี่ยน้ำที่เรามันต่ำใช่ไหมคะน้ำก็ไหลลงไปมันก็ไหลลงมาเนี่ยแล้วมันก็มันจะลงไหมเขาต่อต้านกันหมดแล้วมีใครเขานั่นเลยเขาไม่มีใครที่จะต้องการ
2: ที่มีการโอ้น่าเห็นใจชาวบ้านนะคะคือไม่รู้ว่าด้านไหนเขาใช้วิธีการในการฝังศพกันอย่างไรกังวลทั้งเรื่องของความรู้สึกทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยอีกท่านหนึ่งคุณน้ำพึ่งคำสะอาดเป็นกำนันตำบลเสม็ดใต้ก็ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเริ่มก่อสร้างมีการมาล้อมรั้วสร้างกำแพงตั้งแต่ปี65ชาวบ้านเนี่ยยืนยันพยายามคัดค้านตลอดต่อมาปี67ก็เริ่มพบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมตัดสินใจนะคะจากการที่คัดค้านเนี่ยไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อจังหวัดมีการส่งเจ้าที่ลงพื้นที่มาตรวจสอบและแจ้งว่าไม่สามารถต่อใบอนุญาตในการใช้สถานที่แห่งนี้แล้วดังนั้นเรื่องก็เลยถูกส่งต่อไปยังมหาดไทยจน29กันยายนปี68มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์เนื่องจากมีการยื่นเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะผู้ดำเนินการก็พยายามจะใช้สิทธิเหมือนกันคือคนดูแลพื้นที่เขาก็ใช้สิทธิทางศาลต่างๆปัจจุบันเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองคือฝั่งของสุสานเขาก็ จะดำเนินการต่อเหมือนกันทีนี้ปรากฏว่าไม่กี่วันที่ผ่านมามันมีกระแสข่าวเรื่องสุสานชาวยิวในกรุงเทพที่พื้นที่เริ่มไม่เพียงพอแล้วก็อาจจะกลับมาใช้พื้นที่ดังกล่าวปรับปรุงพื้นที่นี้อีกหรือไม่ชาวบ้านพอได้ยินข่าวดังกล่าวก็กังวลนะคะเพราะว่าที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเห็นว่ารองรับได้ประมาณ 1,200 หลุมศพก็เกิดความหวาดกลัวนะคะยอมรับส่วนหนึ่งเรื่องความลี้ลับด้วยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมเพราะใกล้กับชุมชนสถานศึกษาบ่อกุ้งบ่อปลานะคะชาวบ้านบอกว่าอยากจะให้แก้ไขจริงๆค่ะ
6: พบบอกว่าเป็นการพบสุสานชาวยิวนะคะกลางหมู่บ้านที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะชาวบ้านในพื้นที่เขากังวลแล้วแหละจากตอนแรกที่เขาอาจจะไม่รู้แต่ตอนนี้เขารู้แล้วประเด็นคือที่ครั้งแรกเลยเนี่ยเราเคยนำเสนอข่าวบอกว่ามี1ศพแล้วล่าสุดเห็นบอกว่ามี4ศพค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีการแอบเอาเข้าไปหรืออย่างไรที่แน่ๆวันนี้มีความคืบหน้านะคะเขาบอกว่ามีตัวแทนจากบริษัทของชาวยิวค่ะเป็นชายชาวต่างชาติวัยกลางคนที่สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารภาษาไทยได้นะคะเดินทางมาไขกุญแจเปิดประตูรั้วสุสานนะคะในพื้นที่หมู่บ้านหนองสนูค่ะที่ตำบลเสม็ดใต้นะคะที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราทีมข่าวของเราเนี่ยก็เลยไปเกาะติดไปดูบรรยากาศกันนะคะเพื่อให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่รวมถึงตัวแทนชาวบ้านเนี่ยจำนวนกว่า 40-50 คนเข้าไปตรวจสอบด้านในก็มีการบอกห้ามไม่ให้สื่อมวลชนเนี่ยบันทึกภาพด้วยค่ะโดยเจ้าหน้าที่นิติกรของอบต.เสม็ดใต้ค่ะมีการอ่านคำแถลงการแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทด้วยค่ะที่ส่งผ่านทางเมลของอบต.อ่านให้กับสื่อฟังแล้วก็ให้ชาวบ้านได้รับฟังด้วยก็อ้างว่ามันเป็นข้อกำหนดทางศาสนาในการห้ามถ่ายภาพนะคะแล้วก็บอกว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยหากพบว่ามีภาพถ่ายจากภายในสุสานออกไปเผยแพร่สู่สาธารณะคุณน้ำผึ้งคำสะอาดค่ะเป็นหนึ่งในคณะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในสุสานบอกเขาว่าจากการตรวจสอบเนี่ยนานประมาณกว่า20นาทีพบว่ามีศพเนี่ยฝังอยู่ภายในจำนวน4ศพที่ข้าง
0: ครับคุณผู้ฟังครับขนาดพื้นที่ในประเทศไทยเรานะครับเขายังห้ามได้ห้ามนักข่าวไปถ่ายรูปเขาอะเขาอยู่เหนือกฎหมายไทยไหมล่ะครับคุณผู้ฟังแล้วอย่างนี้นายกอบต.ในพื้นที่ก็พูดอย่างนึงนายอำเภอเขาพูดอย่างนึงผู้ว่าก็พูดอย่างนึงสรุปแล้วประชาชนทำตัวไม่ถูกว่าที่ถูกต้องมันคืออะไรทางผู้ว่าก็บอกไม่มีการเซ็นใบอนุญาตแล้วอ้าวแล้วไม่อนุญาตแล้วทำไมมีศพขึ้นมาใหม่ไอ้ศพเก่าโอเคมันอาจจะมีอยู่แล้วในตามใบอนุญาตแต่ตอนนี้ไม่ต่อใบอนุญาตให้ใหม่แต่ทำไมมีศพเข้ามาศพใหม่ๆเลยเนี่ยเทปูนใหม่ๆเลยใครจะตอบได้กับชาวบ้านที่เขาไม่เอาตอนนี้ชาวบ้านรวมตัวประท้วงกันแล้วว่าไม่เอาครับเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคุณฟังไปประเทศไหนประเทศไหนเขาก็เอื้อมละอาสำหรับชาวอิสราเอลนี่พูดกันตามข่าวเลยนะครับพอเข้ามาใหญ่นี่เราก็เนรเทศไปแล้วคนนึงพอไปข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์ที่สมุยแล้วก็เนี่ยล่าสุดนี่ก็ปิดโรงเรียนเกาะที่เกาะสมุยชาวยิวสอนกันเองอะไรกันเองเปิดเป็นโรงเรียนเลยครับแล้วยังอะไรนะเขาเรียกซาบักซาเบิกอะไรนี่อีกนะครับดูเขาจะทำเป็นลักษณะเหมือนสถานที่ประเทศเขาแล้วอ่ะเพราะอะไรเพราะบ้านเขาเกิดสงครามเขาส่งเสริมให้คนบ้านเขาออกมาเลยครับจำประเทศจำหายไปจากแผนที่โลกก็ไม่รู้ละเพราะขณะนี้ในการลบมันยังไม่จบสิ้นเลยอิหร่านก็ไม่ยอมจะต้องทำลายอิสราเอลให้หมดอิสราเอลก็ได้พี่ใหญ่เข้าข้างครับเพราะทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นว่าคนในประเทศอิสราเอลต้องหนีไปอยู่ในแถบประเทศอื่นแล้วประเทศอื่นเขาไม่รับอ่ะประเทศอื่นเขาไม่ให้เข้าเขาเข้มงวดไม่เหมือนประเทศไทยใครเข้ามาก็โอ้โหแม้กระทั่งในภูเก็ตอย่างที่ผมบอกเป็นหมู่บ้านเลยนะครับไรเดอร์จะเข้าไปยังเข้าไม่ได้คุณส่งให้ใครร้านตัดผมร้านดัดผมมันเป็นอาชีพของคนไทยทำไมเปิดได้ยังไงถามแค่นี้นะครับทางการทำไมไม่ดูไม่แลไม่ช่วยกันเป็นหมู่บ้านของอิสราเอลโดยเฉพาะเงี้ยคนไทยไม่มีสิทธิ์นี่กระทั่งแค่หลุมฝังศพนะไม่ให้ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพตามกฎหมายเขาอ้าวแล้วกฎหมายไทยเราล่ะมันพื้นที่ของคนไทยอ่ะคุณมาเช่าพื้นที่คนไทยฝังศพแต่ทำไมผู้สื่อข่าวจะถ่ายรูปไม่ได้ตามกฎหมายก็ถ่ายรูปไม่ได้เอ๊ะกฎหมายไทยสิเพราะคุณอยู่ในประเทศไทยพื้นที่ในประเทศไทยเพราะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะปล่อยปะละเลยก็แหมก็พูดลำบากนะ ผู้ฟังเป็นคนไทยรักประเทศไทยรักพื้นที่ของเราทุกตารางนิ้วต้องเป็นของคนไทยไม่จะเป็นของคนอิสราเอลที่มาทำกลางๆทำยังไงก็ได้ถ้าเราอ่อนข้ออ่อนน้อมผมเชื่อว่าทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.2ท่านพลชวีสุวรรณภูมิหรือไงเนี่ยนะครับถ้าผมพูดผิดก็ต้องขออภัยท่านเนรเทศถึงแม้ว่าจะรอลงอาญาก็จริงแต่ท่านเนรเทศท่านบอกศาลบอกว่าให้รอลงอาญาเรายงอาญาแต่เราเนรเทศครับคุณข่มขู่คนของเราอยู่ที่เปิดสวนสัตว์อย่างถูกต้องตามกฎหมายคุณก็อยู่ในประเทศไทยไม่ได้นี่แหละครับคุณผู้ฟังครับตามเรื่องยิวให้ดีนะครับค่อนข้างจะสาหัสสากรรจ์แล้วในขณะนี้ประเทศไทยของเราครับ
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
8: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงกำลัง
13: ผมรู้สึกว่าถูกคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
14: จะซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
9: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกไวยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
15: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575 75
11: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
0: นะครับงานปิดทองฝังลูกนิมิตพบกันแน่นอนครับงานยิ่งใหญ่ครั้งแรกครั้งเดียวไม่มีใครมีโอกาสครั้งฝังครั้งที่สองณวัดนั้นแน่นอนครับมาเรื่องราวของข่าวครับจากทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับกำลังรับประทานและตอบโจทย์โรคร้ายๆกันได้หลายๆโรคครอบจักรวาลเหมือนกันเพราะอะไรเพราะน้ำมัน9ชนิดแต่ละชนิดเขามาทำแยกขายอย่างน้ำมันมะพร้าวก็แยกขายขวดหนึ่งน้ำมันงาดำก็ขวดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เราเอาสมุนไพรทั้งหมดมารวมไว้อยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกัน60แคปซูลต่อ1ขวดครับจะช่วยเรื่องไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจเลือดลมบำรุงไตบำรุงตับหรือจะเป็นเรื่องของมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับแบบหลับลึกไม่ต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำสามรอบสี่รอบในกลางคืนครับโดยเฉพาะคนกลางคืนนะที่ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆครับจะกินน้ำมากน้ำน้อยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามัน3ครั้งครั้งเดียวมันเรื่องปกติแต่ถ้า3ครั้งขึ้นไปแล้วโอ้อันตรายแล้วต่อมลูกหมากคุณมีปัญหาไหมครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จะมีส่วนช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูกันตรงนั้นเช็คเช่นเดียวกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3และโปรโมชั่น3คนนี้ราคาพิเศษครับสนใจก็สั่งซื้อเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนะครับ0817577484 0817577474สอบถามได้เลยครับเมื่อวานนี้ตอน19นาฬิกาครับทางด้านตำรวจสภ.พุทธมณฑลนครปฐมครับได้รับแจ้งมีคนเสียชีวิต2ศพในบ้านทาวน์เฮ้าส์ครับเป็นเรื่องราวข่าวต่อไปตำรวจสภ.พุทธมณฑลครับโดยพันตำรวจโทเอกสิทธิ์คงทนสารวัตรสอบสวนสภ.พุทธมณฑลนครปฐมรีบไปณที่เกิดเหตุบ้านทาวน์เฮ้าส์2ชั้นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในหมู่5ตำบลโยงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมซึ่งก็ไปสำรวจตรวจสอบภายในห้องนอนชั้น2พบศพนางกัลยาณีนอนเสียชีวิตอยู่โดยมีผ้าห่มคลุมตัวเรียบร้อยเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตหลังจากนั้นจึงตรวจสอบห้องชั้น2ทางขวามือพบห้องปิดอยู่เมื่อเปิดเข้าไปดูอ้าวเอาไปโทรเอาไปถังกระมังตั้งเลยพุทโธธรรมโมสังโฆนายเปรมประสิทธิ์ผูกคอตายตรงเตงตรงเตงอยู่ในห้องซะแล้วครับห้องหนึ่งผู้หญิงห้องหนึ่งผู้ชายเขาเกี่ยวข้องอะไรกันสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนพบศพฝ่ายสืบสวนสภ.พุทธมณฑลได้รับแจ้งว่ามีคนมาตามหาญาติหายจากบ้านและติดต่อกันไม่ได้ตั้งแต่4กันยายนทราบว่ามาบ้านสามีที่หมู่5หลังเนี้ยจากภาพกล้องวงจรปิดเห็นว่านางกัลยาณีเข้าไปในบ้านสามีอ๋อเป็นสามีภรรยากันตอนเวลาประมาณสัก10โมงของวันที่4กันยายนแล้วก็ไม่ได้มีการออกมาอีกเลยครับเลยมาแจ้งความที่สภ.พุทธมณฑลขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านจริงๆครับพอเข้าไปตรวจสอบให้ลูกชายของนายเปรมประสิทธิ์และนางกัลยาณีงัดกุญแจบ้านเข้าไปนางกัลยาณีพาตรวจสอบภายในบ้านจากการตรวจสอบภายในบ้านชั้นหนึ่งครับญาติของนางกัลยาณีนะครับพาตรวจสอบไม่พบผู้ใดเลยอ้าวแล้วไปอยู่ไหนหมดก็ขึ้นไปชั้นสองก็พบศพทั้งสองครับอยู่คนละห้องสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าสามีเขาฆ่ากันตายยังไงสามีคงจะฆ่าภรรยาก่อนแล้วสามีก็ไปผูกคอตายน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับผู้ฟังครับไปประเด็นข่าวสกัดแรงงานเถื่อนอีกแล้วครับ เมื่อหน่วยทหารเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ตำรวจสภ.ประดังเบซาสงขลาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสงขลาตำรวจตชด437ร่วมกันจับกุมแรงงานชาวเมียนมารวม17คนเป็นชาย14หญิง3นั่งอยู่ในรถเก๋งรถกระบะรวม2คันในพื้นที่หมู่1ตำบลประดังเบซาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาสอบสวนนายดลลอศักดิ์มัดอาดัมวัย45คนขับทราบว่านายเล็ดจ้าง500บาทให้มาขับรถพาแรงงานเถื่อนไปส่งบริเวณช่องทางธรรมชาติเพื่อลักลอบข้ามแดนไปยังประเทศมาเลเซียส่วนคนขับรถกระบะจอดรถวิ่งหลบหนีด้านแรงงานให้การว่าลักลอบเข้าไทยจากทางชายแดนกาญจนบุรีเมื่อวันที่31สิงหาคมมาพักคอยที่กรุงเทพ2คืนแล้วมีรถมารับเตรียมข้ามแดนไปยังประเทศมาเลเซียต้องจ่ายค่าเดินทางคนละ 75,000 โอ้โหครับจะไปมาเลเซียต้องผ่านประเทศไทยด้วยค่าแรง 70,000 ค่าหัว 75,000 รวยไปเลยนะครับสำหรับคนทำอาชีพนี้แต่ก็ไม่พ้นกับฝีมือของตำรวจไทยครับหมดเวลาหมดครับเดี๋ยวรอครบธงชาติกันครับคุณผู้ฟังจากผมอเนกมนตรรัตน์ผู้ดำเนินรายการขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ
16: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือผลิตรายการติดต่อ082-468-2898และ036-776-889
1: 70เส้นทางตามรอยพระบาทสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกในพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลกเจ้าสมรภูมิรบในอดีตกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและแหล่งเรียนรู้พันไม้ท้องถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์และหาชมได้ยากของเมืองไทยหากใครอยากหยุดเวลาไว้กับค่ำคืนที่ดาวเต็มฟ้าตื่นเช้ามาพบกับสายหมอกลอยละล่องท่ามกลางขุนเขาเขียวขจีเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมุ่งหน้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีจุดชมวิวทิวทัศน์มุมกว้างที่งดงามแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกในพระราชดำริในอดีตสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าเคยเป็นสมรภูมิรบบ้านร่มเกล้ามาก่อนและได้ถูกจัดตั้งเป็นโครงการในพระราชดำริเมื่อปี2542เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดพิษณุโลกตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเป็นสถานที่รวบรวมพันไม้ท้องถิ่นที่ใกล้จะสูญพันธุ์และหาชมได้ยากเอาไว้มากมายอาทิสร้อยสยามที่ผลิดอกตลอดปีโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาคมเป็นต้นไปต้นกุหลาบพันปีที่หาชมได้ยากและต้นค้ออายุร้อยปีที่มองเห็นได้จะจุดชมวิวค้อเดียวได้อันมีที่มาจากการเห็นต้นค้อดังกล่าวเพียงต้นเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ใกล้กับโครงการสามารถแวะไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในละแวกใกล้เคียงได้อย่างน้ำตกชาติตระการน้ำตกภูสอยดาวอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวและอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกเปิดให้เข้าชมวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 น. ถึง 16:30 น. ฤดูการท่องเที่ยวเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์สามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่081-287-4994
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือผลิตรายการติดต่อ082-468-2898และ036-776-889คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz ส่งกระจายเสียงจากมณฑลทหารบกที่13ถนนพระนารายมหาราชตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ
2: โครงการกับมูลนิธิยังมีเราได้ที่เลขบัญชี 479-1-22722-0 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์02-153-9577 ต่อ1203

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงของสทบระบบ FM สเตอริโอมัลติเพ็กซ์102เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

พระมหากรุณาธิคุณจารึกไว้ในใจไทยชั่วการข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างและพนักงานกรมการขนส่งทหารบกและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงขสท.

0: ื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน FM 102คลื่นคนทำงาน
1: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม้เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำ
2: ว่าโปรเยอะ
1: สมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
3: 3 2 1 GO ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรลักษณ์3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ทนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
4: wow.
3: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงคสทบ FM 102 MHz คลื่นคนทำงานสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-511-4020-2
6: You are listening to the radio station of happiness working people 102 MHz
7: เช้าข่าวเข้มสุดของข่าวร้อนที่คนดูต้องรู้ตอบโจทย์ทุกความเคลื่อนไหวของข่าวสารที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
8: จับกุมตัวในข้อหาช่อโกงเรียกรับผลประโยชน์อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับสิทธิ์ในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
9: คนร้ายแต่งกายด้วยชุดดำ6คนยิงถล่มใส่เจ้าหน้าที่แล้วก็อสม.รถต้องสงสัยคันหนึ่งถูกเพลิงลุกไหม้อยู่ในพื้นที่อำเภอศรีสาคร
7: กับกนกรัตน์วงศ์สกุลและธีระธัญญาไพบูลย์ในเช้าข่าวเข้มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:20 นถึง 10:00 น
10: ธงชาติและเพลงชาติ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือผลิตรายการติดต่อ082-468-2898และ036-776-889
1: จะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
2: เพลงดังสาระดีที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 MHz

0: เพลงประเทศลาวอยากจะเล่นให้ฟังสักเพลงหนึ่งนะครับคนเขียนก็คงจะเสียชีวิตไปแล้วประมาณว่ายุคเดียวกันกับเพลงเดินแผ่นของนายผีอัศนีพลจันทร์นะครับแต่เพลงนี้ผมพบที่ประเทศลาวตอนเหนือเขาใช้ฟ้อนผู้หญิงนะร้องเพื่อจะฟ้อนชอบทั้งเนื้อหาแล้วก็เมโลดี้ชอบมากๆพอร้องไปตอนที่ทำคอร์ดทำอะไรนี่นะฮะก็ฝึกร้องไปทำคอร์ดกีตาร์ใส่ไปน้ำตาไหลพรากออกมานะฮะเพราะว่าคิดถึงบ้านนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณดอกไม้นะฮะขอบคุณดอกไม้ดอกไม้หลังเวทีเมื่อสักครู่
1: เขาบอกว่าเขาไม่ได้ยินที่พี่พูด
0: ก็ถ้าหยุดพูดแล้วจะได้ยินครับก่อนอื่นขอขอบคุณดอกไม้นะฮะ 2-3 ดอกเป็นต้นไม้มาเชียวจากน้องใหม่เจริญปุระครับมาให้ที่หลังเวทีครับตบมือนะครับก็ยินดีต้อนรับท่านมุ้ยนะครับท่านมุ้ยครับ Big Director ครับเท่าที่เห็นก็มีเพียงแค่นี้นะครับดวงจำปาครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือผลิตรายการติดต่อ082-468-2898และ036-776-889

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือผลิตรายการติดต่อ082-468-2898และ036-776-889
1: คุณกำลังรับฟังรายการ Future Radio โดย DJ เก่งทิวากร
2: บริษัทไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจจำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่อะไรแท้ฮีโน่ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานจากฮีโน่ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจสาขาลพบุรีโทร036-785-334สาขาอยุธยาโทร035-200-988สาขาอ่างทองโทร035-850-700สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการ Future Radio FM 98.75 MHz และหนังสือพิมพ์ลพบุรีมิตรสารโทร097-256-3651ธุรกิจของท่านเป็นที่รู้จักกว้างไกลติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับทีมงานที่วากอนเซ็นเตอร์

ความม่วนมาป่วนความเหงาขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งไทยวาไรตี้รวมฮิตเพลงดังฟังเพลินแบบจุใจสบายสบายสไตล์คนกันเองดำเนินรายการโดยนายเก่งทิวากรสงวนพวกพร้อมเสิร์ฟความ

0: problem. Future Radio, no problem.
1: Future Radio, no problem.
2: ถึงหน้าตาพี่จะเหมือนโจร50,000แต่ถ้าได้ลองขึ้นมานั่งมายืนบน10ล้อพี่ก็มีมุมกุ๊กกิ๊กนะครับฮะแน่ขับ10ล้อก็มีหัวใจนะเออเรื่องความรักอาจจะหวานแต่เรื่องงานบอกเลยว่าดุดันต้องนิวฮีโน่500วิกเตอร์ยูโร5เท่านั้นครับรถบรรทุกของมืออาชีพการันตีด้วยรางวัล Number 1 Brand Thailand มั่นใจสุดๆด้วยรับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางและฮีโน่ทุกรุ่นที่รอน้องอยู่นะจ๊ะรักใครให้ชวนมาออกรถที่บริษัทไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจจำกัดคุณภาพที่คุณวางใจใกล้บ้านคุณโทรเลยลพบุรี0863446556 0971400260อ่างทอง0917011579อยุธยา0971310359แวะมาหาพี่ฮีโน่หน่อยนะกูรออยู่จ้า
3: ไทยรุ่งเรืองลบบุรีศูนย์รวมยานยนต์คุณภาพทั้งรถบรรทุกฮีโน่มาตรฐานยูโร5รถบรรทุกระดับมืออาชีพสมรรถนะเหนือระดับตอบโจทย์ทุกการขนส่งและ GRM ศูนย์รวมเทคโนโลยีสุดล้ำออร่ากุดแคทรถ EV ดีไซน์โดดเด่นตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์วิ่งไกล480กิโลเมตรแทง300ออฟโรดสุดหรูสำหรับสายลุยสนใจซื้อรถใหม่ต้องที่ไทยรุ่งเรืองเพราะที่ไทยรุ่งเรืองครบทุกวงจรยานยนต์สอบถามข้อมูลโทร086-344-6556หรือ080-834-7505
2: ฉลองครั้งยิ่งใหญ่ครบรอบ27ปีฟิวเจอร์เรดิโอและ24ปีหนังสือพิมพ์ลพบุรีมิตรสารขอเชิญร่วมงานวันนักข่าวน้อมชมคอนเสิร์ตการกุศลสุดอลังการกับลูกทุ่งสาวเสียงหวานอ่อนอรดีเจ้าของเพลงฮิตสุรินทร์ยังคอย

พบกันวันอาทิตย์ที่7มีนาคม2570ตั้งแต่เวลา1ทุ่มตรงเป็นต้นไปณห้องลีลาวดีอุทยานบัวหลวงจังหวัดลพบุรีบัตรเข้างานเพียง300บาทเท่านั้นเต็มอิ่มกับคอนเสิร์ตและอิ่มอร่อยกับอาหารเย็นฟรีตลอดงานบัตรมีจำนวนจำกัดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0972563651มาร่วมสร้างกุศลและสนุกไปด้วยกันนะครับ

0: โลกเปลี่ยนไปแต่มาตรฐานเราไม่เคยเปลี่ยนเชื่อมต่อแบรนด์ของคุณสินค้าและห้างร้านของคุณสู่กลุ่มเป้าหมายด้วยสื่อยุคใหม่ที่ทรงพลังที่สุดคอนเฟิร์มความเจ๋งด้วยรางวัลจากกรมประชาสัมพันธ์การันตีว่าเราคือตัวจริงเรื่องสื่อวิทยุและหนังสือพิมพ์อยากให้ธุรกิจของคุณแมสกว่าใครมาลุยไปกับเรารายการ Future Radio FM 98.75 MHz สนใจลงโฆษณาทักเลยโทร097-256-3651 097-256-3651
1: คุณกำลังรับฟังรายการ Future Radio โดย DJ เก่งทิวากร

พิมพ์ลพบุรีมิตรสารขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเติมเต็มความสุขและส่งต่อไออุ่นในกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้น้องภายใต้โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อมวลชนมาร่วมกันโอบกอดและมอบพลังใจดวงน้อยๆให้กับน้องๆ นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาและเด็กออทิสติกณโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีมาร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันมอบทุนการศึกษามอบตุ๊กตาของเล่นเสื้อผ้ารวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและที่สำคัญทุกยอดการบริจาคของท่านสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อรอยยิ้มที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันนะครับสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณทิวากรสงวนทั่วบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลพบุรีมิตรสารโทร0972563651หรือทางเฟซบุ๊กนายเก่งที่ว่าก่อนสงวนพวกมาร่วมทำบุญและสร้างวันพรุ่งนี้ที่สดใสให้น้องๆด้วยกันนะครับ

0: โลกเปลี่ยนไปแต่มาตรฐานเราไม่เคยเปลี่ยนเชื่อมต่อแบรนด์ของคุณสินค้าและห้างร้านของคุณสู่กลุ่มเป้าหมายด้วยสื่อยุคใหม่ที่ทรงพลังที่สุดคอนเฟิร์มความเจ๋งด้วยรางวัลจากกรมประชาสัมพันธ์การันตีว่าเราคือตัวจริงเรื่องสื่อวิทยุและหนังสือพิมพ์อยากให้ธุรกิจของคุณแมสกว่าใครมาลุยไปกับเรารายการ Future Radio FM 98.75 MHz สนใจลงโฆษณาทักเลยโทร097-256-3651 097-256-3651
1: คุณกำลังรับฟังรายการ Future Radio โดย DJ เก่งทิวากร

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือผลิตรายการติดต่อ082-468-2898และ036-776-889คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz ส่งกระจายเสียงจากมณฑลทหารบกที่13ถนนพระนารายมหาราชตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ
1: ก็เลยเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตนะคะซึ่งตัวอูบิริโบเองเนี่ยมีผู้ติดตามใน Instagram ประมาณ 185,000 คนก็คือเหมือนเขามีไลฟ์สไตล์หรูหราค่ะมีบ้านหรูอยู่ที่ลอสแอนเจลิสอยู่ที่ในลอนดอนอย่างตอนที่เสียชีวิตเนี่ยก็ถูกฝังที่ลอนดอนนะคะใช้โลงศพทองคำที่มีราคาสูงกว่า24,500,000 บาทในการฝังศพของเขาแต่ว่าทีเนี้ยมันก็มีการตั้งคำถามเยอะไงว่าโอ้โหแล้วจะฉีดอะไรกันตั้งขนาดนั้นนะตั้ง40cc มันเยอะมากเลย
2: ต้องระวังนะ
1: เออ
2: ท่านผู้ชมฮะไปดูพลังโซเชียลครับ
1: ค่ะ
2: ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการก่อนหน้านี้ที่มีคลิปแชร์กันใน TikTok เยอะเลยนะครับก็คือผู้ใช้ TikTok ที่ชื่อว่า Atom is Atom ก็โพสต์คลิปว่าเขาไปเที่ยวฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการเนี่ยคลิปเนี้ยคือคนดูเป็นล้านวิวท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพ
3: เชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
7: 19:30 นนะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการข้อข่าวค่ำค่ะทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศนะคะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่ 19:30 นถึง 2:00 นโดยประมาณโดยรับฟังผ่านสถานีวิทยุในเครือของทบกแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข้อข่าวค่ำได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีสถานีข่าวสนับเป้ากันนะคะวันนี้นะคะทางคุณอนุทินชาญวิรุฬนั้นก็ได้มีการประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยค่ะเพื่อที่จะรับมือฝ่ายค้านในเวทีอภิปรายงบประมาณนะคะปี2570นะคะก็ถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนที่จะเกิดศึกซักฟอกรัฐบาลในขณะที่ประเด็นคดีหัวสว.นะคะก็ยังคงต้องติดตามเพราะว่าวันนี้ทางพรรคประชาชนนะคะคุณพริษเองก็จับมือกับอาจารย์สมชัยนะคะศรีสุทธิยากรนั้นมาเปิดพิรุธนะคะของคณะอนุกรรมการชุดที่36นะคะในการสอบโกงคดีหัวสว.โดยตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีใครผิดเลยในคดีนี้นะคะในขณะเดียวกันนะคะเรือของทางสหรัฐอเมริกา USS อับราฮัมลินคอนก็โบกมือลาประเทศไทยไปแล้วนะคะเพราะว่าเดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อเช้าวันที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เรืออับราฮัมลินคอนนั้นก็ปลื้มใจนะคะที่เจ้าบ้านอย่างประเทศไทยเรามีไมตรีจิตงดงามชื่นชมวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ทางพัทยาเองก็ให้การต้อนรับกำลังพลอย่างอบอุ่นแล้วก็น่าประทับใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันค่ะ
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: โซฟาหน้าหายนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังกองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: ซูฟ้าหน้าใสเยรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังกองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ไตรดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
2: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: กลับมาข่าวค่ำกันต่อนะคะก็ค่ำนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่คุณอนุทินชาญวรกุลนะคะมีการประชุมสสพรรคภูมิใจไทยนะคะเพื่อรับมือฝ่ายค้านในเวทีอภิปรายงบประมาณนะคะก็ถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่ศึกซักฟอกรัฐบาลที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้นะคะโดยคุณอนุทินเองนะคะบอกว่าวันนี้มีวาระสำคัญก็คือการเตรียมความพร้อมรับมือในการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็เบื้องต้นเองคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์นะคะกับสื่อมวลชนนะถึงการเลื่อนเชิญคณะรัฐมนตรีแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลในการร่วมรับประทานอาหารเย็นที่บ้านพักส่วนตัวซึ่งปกติแล้วนี่จะมีการนัดหมายกันนะคะก็บอกว่าจะเป็นเย็นวันนี้แต่ว่าเบื้องต้นนะก็มีการขยับออกไปเป็นใกล้กับช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะก็ทางคุณอนุทินเองก็บอกว่ายังไม่ได้กำหนดวันนะคะแต่ว่าการขยับนั้นนะฮะเบื้องต้นต้องดูสถานการณ์ก่อนตอนนี้เห็นว่าอาจจะยังไม่มีความจำเป็นต้องกินข้าวเพื่อกระชับมิตรนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเองเนี่ยการนัดรับประทานอาหารกับพรรคร่วมรัฐบาลที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกันนะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีกันได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าทำงานร่วมกันมานะคะนานกว่า6เดือนที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะทางคุณอนุทินเองนะคะก็ยังพูดถึงเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะเพราะว่าการประชุมสภาที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายค้านก็กล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมไม่ให้มีการอภิปรายรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะว่ากลัวจะถูกพาดพิงเกี่ยวกับคดีหัวสว.คุณอนุทินบอกว่าไม่มีนะคะเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเราทำงานบริหารราชการแผ่นดินในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลฝ่ายบริหารก็ทำงานอย่างเต็มที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็ทำงานอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะฮะส่วนที่มีความพยายามที่จะโยงคดีหัวสว.กับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะคุณอนุทินบอกว่าก็เรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.เพราะว่าไม่มีส่วนไหนที่รัฐบาลชุดนี้จะไปเกี่ยวข้องเลยนะคะเพราะว่ารัฐบาลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่1เมษายนปี69นะคะส่วนรัฐบาลคุณอนุทินก็ปฏิบัติหน้าที่นะคะมาตลอดนะฮะแต่ว่าการเลือกตั้งสว.นี่มีเมื่อปี2567ดังนั้นทั้งรัฐบาลชุดที่เป็นอนุทิน1เมื่อ1ตุลาคม68แล้วก็อนุทิน2เมื่อ1เมษายนปี69ก็เข้ามาหลังจากการเลือกตั้งสว.ประมาณ1ปี3เดือนเพราะฉะนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้ไม่เห็นนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะพยายามเข้ามาตรวจสอบก็เป็นเรื่องการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านไปรัฐบาลก็ต้องทำหน้าที่ชี้แจงถ้าชี้แจงตรงไหนไม่ได้ก็เสร็จนะคะคุณอนุทินบอกก็ว่ากันตามนั้นนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเองเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็ยืนยันว่าเราก็ต้องทำหน้าที่ชี้แจงเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนที่มีทางฝากฝั่งของพรรคประชาชนคุณสิริกัญญาตันสกุลนะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยกระแสตกนะจึงต้องมีการจัด รายการนายกพบประชาชนคุณอนุทินก็ได้แต่หัวเราะนะคะแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะแต่ว่าคนที่มาตอบคำถามแทนนี่ก็คือคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนะคะบอกว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยงองแงเหมือนเด็กค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานี่นะคะเมื่อก่อนรัฐบาลไม่ได้จัดรายการอะไรเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลไม่สื่อสารกับประชาชนแต่พอรัฐบาลจะจัดรายการคณะรัฐมนตรีพบประชาชนเพื่อสื่อสารกับคนไทยทุกคนฝ่ายค้านนี่กลับบอกว่าคะแนนนิยมตกต่ำทั้งที่รัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินเนี่ยก็เน้นการทำงานเป็นหลักนะคะไม่เคยมาเสียเวลากับเรื่องที่เป็นเรื่องที่ว่าคะแนนนิยมจะตกต่ำเพราะว่าถูกฝ่ายค้านตำหนิติติงสาดโคลนเสียดสีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณธนกรก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะต้องย้อนกลับไปดูว่าฝ่ายค้านเนี่ยกำลังวิพากษ์วิจารณ์อะไรแล้วก็ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญกับการทำงานของสภามาตลอดนะคะสนับสนุนการติดตามตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติมาโดยตลอดไม่มีการหลีกเลี่ยงการกระตอบกระทู้ในสภานะคะยกเว้นเพียงติดภารกิจสำคัญในการบริหารประเทศเท่านั้นนะคะกันนี้ก็คือความคิดความเห็นที่มีการตอบโต้กันนะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะในขณะเดียวกันมาติดตามความเคลื่อนไหวของคดีหัวสวกันบ้างนะวันนี้คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนี่นะก็จับมือกับอาจารย์สมชัยศรีสุขิยากรนะคะก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณานะคะสอบสวนของคณะอนุกรรมการชุดที่36นะคะโดยเปิด4ข้อพิรุธของคณะอนุกรรมการชุดที่36ในการสอบโกงหัวสวแล้วก็ตั้งคำถามว่าเหตุใดทำไมคณะอนุกรรมการชุดนี้นะคะถึงไม่ลงมติว่าไม่มีใครผิดเลยนะคะทั้งที่กระบวนการเนี่ยในการสอบสวนก็ยังไม่ชัดเจนและการวินิจฉัยเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นการสอดรับกับธงการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีการจี้ไปที่กกต.ว่าขอให้มีการเปิดข้อมูลนะคะการสอบสวนของคณะอนุกรรมการชุดที่36ออกมานะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณพฤทธิ์เองบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยพยายามเชิญนะคะกกต.มาชี้แจงเกี่ยวกับคดีสว.แล้วก็สอบถามการทำงานทั้งของคณะอนุกรรมการชุดไต่สวนที่26นะแล้วก็คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36แต่ว่ากลับไม่มีคำตอบมานะคะโดยเฉพาะคณะกรรมการอนุกรรมการชุดที่36เลยนะคะก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตออกมาส่วนอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็กล่าวถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งชุดที่36นะคะบอกว่ามีการเสนอให้กกต.ไม่ส่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนต่อศาลนะคะแล้วก็พบว่าไม่มีการเรียกคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่เสนอให้กกต.ส่งฟ้องเลยนะทำให้เบื้องต้นเนี่ยนะคะอาจารย์สมชัยบอกว่าคณะกรรมการชุดที่26ที่เสนอให้กกต.ส่งฟ้องศาลผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีการนำเอกสารต้นฉบับมาพิจารณาโดยเป็นเพียงการสรุปผลการสอบสวนและเอกสารของชุดที่26เท่านั้นนะคะแล้วก็การประชุมเมื่อได้อ่านแล้วก็รู้สึกแปลกใจคือนักการเมืองเนี่ยไม่สามารถเข้ามาช่วยหรือมายุ่งเกี่ยวแทรกแซงเกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวสวได้เลยขณะที่ฝั่งของผู้สมัครก็ไม่สามารถที่จะไปรับความช่วยเหลือได้อาจารย์สมชัยบอกถ้าหากคณะอนุกรรมการชุดที่36ตีกอดเช่นนี้เนี่ยก็แปลว่า ไม่มีผู้สมัครคนใดที่ไปเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำว่าเรื่องนี้กกต.ต้องออกมาชี้แจงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ดิฉันพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นอื่นที่น่าสนใจกันต่อนะคะ
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: มาติดตามประเด็นอื่นกันบ้างนะคะวันนี้มีการตอบโต้นะคะจากสื่อกัมพูชานะคะหลังจากที่บทความหนังสือพิมพ์เดอะพนมเปญโพสต์นั้นนะครับให้ออกมาระบุว่านักการทูตไทยไปกดดันกัมพูชานะคะให้ถอนประเด็นพิพาทชายแดนออกจากวาระการประชุมใหญ่กลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะทำให้วันนี้นะคะคุณนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะบอกว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงทำให้เข้าใจว่าตนเองซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำฝรั่งเศสเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยกระทำเช่นนั้นนะคะและยังเน้นย้ำด้วยว่านักการทูตไทยทุกคนนั้นปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความเป็นมืออาชีพและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญนะดังนั้นเนี่ยข้อกล่าวหาในลักษณะแบบนี้เนี่ยจึงไม่มีผลความจริงอีกทั้งบทความที่ได้รับการเผยแพร่เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า NCOS นะคะและการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศแห่งประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่กำลังมาถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่าประเทศไทยเรายึดมั่นมาตลอดในความร่วมมือระดับพหุภาคีและหลักนิติธรรมนะคะต้องเป็นหลักฐานสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฉะนั้นเนี่ยขอให้เราทำหน้าที่ในฐานะนักการทูตที่มีความรับผิดชอบเป็นเพื่อนบ้านที่จริงใจต่อกันและละเว้นพฤติกรรมเช่นนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาก็มักจะใช้วิธีการนะคะตำหนิติติงทางประเทศไทยมาโดยตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะออกมาชี้แจงในประเด็นนี้นะคะในขณะเดียวกันไปดูความเคลื่อนไหวของเรือ USS อับราฮัมลินคอนกันบ้างนะก็ถือว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็เป็นเรือธงของกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3พร้อมกับทหารประจำเรืออีกประมาณ 5,000 นายนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามาแวะพักผ่อนนะคะอยู่ที่เมืองพัทยาล่าสุดเนี่ยวันนี้ก็เดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองนะคะทางนาวาเอกแดนคีเรอร์นะคะซึ่งเป็นผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยก็กล่าวขอบคุณชาวไทยสำหรับไมตรีจิตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็บอกว่าประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่านะคะรวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ระบุว่ากองเรือของสหรัฐก็ตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปนะคะในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นในภูมิภาคนะคะแล้วก็เชื่อว่าการเดินทางมาเยือนของนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายนะคะก็ได้สัมผัสถึงทัศนียภาพและบรรยากาศนะคะต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมขวัญและกำลังใจรวมถึงสวัสดิการและนันทนาการนะคะให้กับกองทัพเรือสหรัฐด้วยนะคะในขณะเดียวกันสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยก็ออกเอกสารข่าวนะคะระบุว่านะกองเรือนะคะของUSS อับราฮัมลินคอนเนี่ยนะคะที่เดินทางมาเยือนไทยนะคะแล้วก็ได้เดินทางออกจากประเทศไทยตามกำหนดเวลาในวันที่6กันยายนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือในครั้งนี้เนี่ยก็ทางประเทศไทยเราก็ต้อนรับนะคะทางเจ้าหน้าที่นาวิกโยธินอย่าง อบอุ่นเช่นเดียวกันแล้วก็บรรยากาศนั้นก็เป็นไปด้วยดีด้วยทั้งสองฝ่ายนะคะในขณะเดียวกันวันนี้นะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center กันบ้างนะคะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประเด็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะคะที่เกี่ยวข้องกับ Data Center บริเวณพระราม9นะคะล่าสุดนะคะวันนี้กรมควบคุมมลพิษครับไปดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันปนเปื้อนนะที่บอกว่าไหลลงมานะคะจากตึกนะคะที่กำลังสร้างเป็น Data Center โดยดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะคะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะคะก็ไปติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันนะคะบริเวณศูนย์ข้อมูลData Center ย่านพระราม9นะหลังจากพบว่ามีการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำภายในบริษัทแล้วก็ท่อระบายน้ำสาธารณะแล้วก็มีความเสี่ยงนะคะที่จะไหลลงสู่คลองพระราม9นะคะวันนี้มีการว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดค่ะไปดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดมานะคะโดยเบื้องต้นเองนี่นะมีการดูดน้ำเสียทั้งหมดเนี่ยขึ้นรถเพื่อ นำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องนะคะบริเวณภายนอกบริษัทนะและหลังจากนั้นเนี่ยมีการไปทำความสะอาดบริเวณท่อระบายน้ำที่อยู่ภายในบริษัทนะแล้วก็เบื้องต้นเองนี่นะก็มีการทำการตรวจวัดสภาพแวดล้อมสามบริเวณบ่อพักน้ำภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกนะคะแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อมีการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการจัดการนะคะดูดน้ำมันนะที่ปนเปื้อนออกมาเนี่ยนะคะอย่างเหมาะสมแล้วก็เบื้องต้นเองทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องนะคะประชาชนในย่านพระราม9ที่เคยได้กลิ่นนะคะของน้ำมันที่มันลอยออกมานะก็เบาใจได้เพราะว่าวันนี้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยลงไปตรวจสอบแล้วก็ลงไปกำจัดน้ำมันที่ปนเปื้อนออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนบริษัทจะรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยเป็นเรื่องของทางกรุงเทพมหานครนะคะที่จะดำเนินการต่อไปนะคะว่าจะดำเนินการอย่างไรนะคะในขณะที่เรื่องของการลงทุนก่อสร้าง Data Center ในประเทศไทยเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างที่จะมากมายทีเดียวนะคะวันนี้มีความเห็นของดร.สามารถราชพลสิทธิ์นะคะอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าการลงทุนเกี่ยวกับ Data Center เนี่ยนอกจากจะใช้ที่ดินไฟฟ้าน้ำระบบสื่อสารโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรของประเทศแล้วนะคะดร.สามารถบอกว่าชุมชนที่อยู่รอบข้างเนี่ยอาจต้องอยู่กับผลกระทบที่ตามมาเช่นการก่อสร้างการจราจรเสียงความร้อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและการจัดเก็บน้ำมันรวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้คำนึงนะคะถึงนะคะส่วนต่างๆที่จะเป็นผลกระทบกับพี่น้องประชาชนดร.สามารถบอกว่าการลงทุนมหาศาลเนี่ยไม่ได้แปลว่าไทยจะได้ประโยชน์มหาศาลเช่นเดียวกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เนี่ยได้รับรายงานว่ามีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ Data Center เนี่ยถึง42โครงการมูลค่ารวม 750,000 ล้านบาทตัวเลขนี้เนี่ยดร.สามารถบอกว่าดูน่าตื่นเต้นนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยจะตกอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดนะเพราะว่ามันจะต้องไปลงทุนทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับ Data Center เป็นเงินมหาศาลที่ต้องซื้อเครื่องเหล่านี้จากต่างประเทศเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถบอกว่าความสำเร็จเนี่ยไม่ได้วัดด้วยการลงทุนกี่แสนล้านบาท พียงแต่เงินจำนวนนี้เนี่ยจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทยเท่าไหร่เนี่ยเป็นโจทย์สำคัญของรัฐบาลนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือไทยควรจะได้อะไรจาก Data Center ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคำถามนะคะที่ถูกตั้งคำถามตามมาด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับ Data Center เพราะฉะนั้นสำคัญเลยนะคือภาครัฐนะจะต้องสื่อสารเรื่องของการก่อตั้ง Data Center ให้กับพี่น้องประชาชนให้ทราบ

0: ให้มุมมองกับพี่น้องประชาชนว่าการก่อตั้ง Data Center จะมีส่วนสำคัญนะครับให้กับประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคนไทยได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้นะคะมาปิดท้ายกันนะคะที่เรื่องของทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานกันบ้างนะคะก็เดินหน้าตรวจสอบปัญหาการบริหารจัดการน้ำมันในช่วงวิกฤตนะคะพบว่าคลังน้ำมันเพิ่มอีก5แห่งมีพฤติการทางทุจริตผิดปกติทั้งการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่มีการจ่ายออกและการเก็บน้ำมันไว้นานเกินไปรวมถึงการประวิงเวลาในการจำหน่ายอาจมีการปฏิเสธการขายนะคะก็ทีมสุดซอยเนี่ยมีการตรวจสอบข้อมูลการรับการจ่ายน้ำมันจากคลังทั่วประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมแล้วก็พบว่าบางคลังเนี่ยมีปริมาณน้ำมันคงเหลือเฉลี่ยสูงกว่าระดับปกติคือ 1.67 ล้านลิตรนะคะขณะที่ทีมตรวจสอบก็เรียกผู้ประกอบการและกลุ่มลูกค้าของคลังน้ำมันรวม33รายมาให้ข้อมูลนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมานะคะสำหรับคลังน้ำมันทั้ง5แห่งที่พบความผิดปกตินะคะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบนะคะโดยทางกระทรวงพลังงานนะคะก็จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้นะต่อคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะทิ้งท้ายกันกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะว่าช่วงวันที่5ถึง7กันยายนเนี่ยฝนในประเทศไทยจะตกหนักถึงหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะบริเวณตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีร่องมรสุมผ่านด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดุจแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: วันนี้เวลา 19:21 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัท International Cultural Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยปีนี้ได้นำการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภททั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตและละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกสำหรับการแสดงถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกผ่านท่วงทำนองอมตะทั้งลาโบแอมทูรันดอตและคาร์เมนที่ถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานเช่น The Godfather Bohemian Rhapsody และ Mission Impossible ทั้งยังมีการแสดงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมหลายบทเพลงโดยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินนักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลมานำพาผู้ชมไปค้นพบเบื้องหลังความประทับใจจากภาพยนตร์หลากหลายอารมณ์ภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินออเบเรียนวิทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง4ครั้งโดยจะนำวงซิมโฟนีออร์เคสตราบรรเลงบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางศิลปะในระดับสูงเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวิทยากรครั้งนี้การจัดแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราทรงพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กทั้งยังเป็นการส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศพร้อมทั้งมอบแรงบันดาลใจอันล้ำค่าแก่ศิลปินรุ่นใหม่ของไทยได้ชมการแสดงจากศิลปินระดับโลกทำให้คนรุ่นใหม่ไม่เพียงแต่ได้ชื่นชมความสำเร็จทางศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในเส้นทางสร้างสรรค์ของตนเองอีกด้วย
0: ท่านองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 9:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้ารับปริญญาบัตรรวม 1,447 คนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยขับเคลื่อนผ่าน5อัตลักษณ์สำคัญ ญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวัยการพยาบาลและสุขภาวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมืองอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัยได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจนได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301ถึง400ของโลกและเป็นอันดับที่10ของไทยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัสหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นคำเรียกพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมีจำนวน4รูปพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปในปัจจุบันมี10วัดได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสเวลา 11:00 นพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัสหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม4รูปซึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการสวดพระอภิธรรมของพระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือแบบทั่วไปทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไปและแบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมีจำนวน10วัดดังกล่าวเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามจำนวน8รูป ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพผู้มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีวัดปฐุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72นายพานุพงศ์วีระตันตยาพรพร้อมคณะและคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพสำนักนายกรัฐมนตรีพุทธศักราช2569ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารและวัดอ่างแก้ววัดพระธาตุช้างคำจังหวัดน่านวัดทุ่งแค้วจังหวัดแพร่วัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีและวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทเชอร์วัลอิเล็กทรอนิกส์เอ็นครอสเซอร์จำกัดบริษัทสมาร์ทแลนด์บุรพาจำกัดและบริษัทในเครือสากลออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลและนางพูนสุขนางสาวอภิรดีประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยยาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุวัดดาวดึงสารามและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลละเม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนพร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังประชาชนทั่วไปและคณะบุคคลเช่นคณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลละเม็ดอำเภอไชยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท PS Advance จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมัครสงครามจำกัดด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยโดยพระราชทานความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังรวมถึงผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงตั้งพระทัยสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงต่อธรรมะพระราชทานใช้ความดีเป็นพลังสังคมเชื่อมหัวใจด้วยจิตอาสาพระราชทานอย่างมั่นคงติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอเป็นตอนที่2จากชีวิตที่มืดมนสู่แสงแห่งความหวังติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: สถานหญิงเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งสถานที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาอันยิ่งใหญ่อันหาที่สุดมิได้จากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พร้อมพระราชทานโอกาสและความรักให้กับปวงประสบกรณิกรทุกคนอย่างเท่าเทียม
1: บารมีของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงยึดมั่นแห่งอุดมการณ์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อความมั่นคงของชาติความสงบร่มเย็นชีวิตที่มีความสุขของอนาประชาราเป็นที่ตั้งแห่งพระราชปณิธานและพระปณิธานโอกาสอาจเป็นเพียงคำหนึ่งคำแต่สำหรับผู้ที่เคยก้าวพลาดในชีวิตโอกาสอาจหมายถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเพราะการแก้ไขความผิดไม่ได้หมายถึงเพียงการลงโทษหากยังหมายถึงการฟื้นฟูจิตใจสร้างความหวังและเปิดหนทางให้ผู้คนที่หลงผิดสามารถกลับคืนสู่สังคมในฐานะคนดีได้อีกครั้งหนึ่งในภาพแห่งพระเมตตาได้ปรากฏขึ้นณทันทสถานหญิงเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่7สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปส่งเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงภาพแห่งการเสด็จเยือนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงภาพของการเยี่ยมเยียนแต่ได้สะท้อนถึงพระปณิธานในการสืบสานพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระราชทานโอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้ได้ปรับเปลี่ยนตนเองและกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าหนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่ทรงรับฟังในวันนั้นคือการดำเนินงานโครงการธรรมนาวาวังใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อทรงส่งต่อธรรมะพระราชทานช่วยผู้คนที่เวียนว่ายในห้วงทะเลแห่งความทุกข์สู่เรือหลวงแห่งธรรมอริยมรรคธรรมนาวาวังโครงการที่นำหลักธรรมมาสู่กระบวนการอบรมและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังมุ่งให้ได้เรียนรู้ถึงแก่นแท้ของศาสนารู้จักพิจารณาจิตใจของตนเองและนำธรรมะไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันทันทสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกที่ได้ดำเนินโครงการนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567จากผู้เข้าร่วมการอบรมรุ่นแรกจำนวน373คนจนถึงปัจจุบันมีการฝึกอบรมผู้ต้องขังทุกกลุ่มแล้ว18ครั้งรวมทั้งสิ้น 3,667 คนผลที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงในห้องอบรมแต่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสร้างระเบียบวินัยลดปัญหาความขัดแย้งและช่วยให้ผู้ต้องขังเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสติได้พระราชทานโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงได้ถวายการแสดงทั้งฟ้อนดอกระมิงและโอละหนอเชียงใหม่รอยยิ้มและแววตาของผู้แสดงสะท้อนอีกด้านหนึ่งของชีวิตในเรือนจำด้านที่ยังมีความหวังยังมีความสามารถและยังมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ก่อนที่พระองค์ได้พระราชทานโอกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังหญิงได้กล่าวถึงความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวัง
2: ตอนที่หนูใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกหนูมักจะใช้ชีวิตด้วยการขาดสติระงับอารมณ์ไม่ได้หนูจึงต้องได้มารับโทษในเรือนจำตอนที่หนูเข้ามาแรกๆหนูไม่อยากจะทำอะไรเลยมีความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังเมื่อได้พบกับทางแสงสว่างคือธรรมนาวาวังหนูก็ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่หนูเริ่มที่ฝึกอาชีพโดยการปักผ้าทั้งที่อยู่ข้างนอกหนูไม่เคยแม้ที่จะทั้งจับเข็มเลยแต่ตอนนี้หนูสามารถปักผ้าเป็นเรื่องราวปักตัวหนังสือปักการ์ตูนได้ทุกลวดลายตอนนี้หนูใช้สติในการปักผ้าหนูทำผ้าได้ดี และตอนนี้หนูก็ได้รับชีวิตใหม่ที่เป็นชีวิตมาจากธรรมนาวาวังหนูก็พร้อมที่จะปฏิบัติตนเป็นคนดีและมีประโยชน์ต่อสังคม
3: สิ่งที่หนูได้จากโครงการธรรมนาวาวังนะคะก็คือกับตัวหนูเลยค่ะกับแล้วก็กับเพื่อนๆที่นี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่แล้วก็มีหน้าที่เป็นหัวหน้างานกองงานทอผ้าค่ะตอนนี้หนูออกแบบลายผ้าแล้วหนูแล้วก็ขึ้นหัวม้วนทำงานขั้นตอนการทอผ้าตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะแล้วตอนนี้หนูก็สอนทอผ้าใหม่ค่ะแรกๆเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่รู้จักโครงการธรรมนาวาวังหนูมักจะใช้อารมณ์เป็นประจำหนูได้ออกแบบลายผ้าใหม่แล้วก็เพื่อถวายพระองค์ท่านแล้วหนูได้พูดความรู้สึกกับพระองค์ท่านค่ะมันทำให้มันตอกย้ำให้หนูคิดว่าทางที่หนูเดินมาเนี่ยถูกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมามันส่งผลให้หนูพบกับสิ่งดีๆแล้วหนูจะเอาสิ่งที่หนูได้รับจากในนี้ไม่ว่าจะเป็นงานทอผ้าหรือว่าหลักปฏิบัติค่ะออกไปใช้ชีวิตกับโลกภายนอกค่ะ
1: จากวันที่ชีวิตเคยถูกความผิดพลาดบดบังวันนี้โครงการธรรมนาวาวังกำลังทำหน้าที่เป็นเข็มทิศให้เธอได้เรียนรู้ที่จะได้เดินไปข้างหน้าหลักธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่นำกลับมาใช้ในทุกขณะของชีวิตเมื่อรู้จักระลึกถึงพระรัตนตรัยและรู้จักทักอารมณ์ความเศร้าความโกรธและความสิ้นหวังจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยสติและความเข้าใจจากธรรมะสู่การลงมือทำเพราะการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตใจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีทั้งความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพสุขภาพที่ดีและความมั่นคงในการดำรงชีวิตตลอดจนการพระราชทานโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างเท่าเทียมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์พยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลให้ผู้ต้องขังได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมภาพกิจกรรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษอีกหนึ่งพระราชดำริสำคัญคือการส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมตั้งแต่งานทอผ้าไหมทอผ้าฝ้ายงานตัดเย็บการออกแบบเสื้อผ้างานปักงานหัตถกรรมต่างๆการทำอาหารการนวดแผนไทยและวิชาชีพอีกหลากหลายแขนงที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงตั้งพระทัยสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเพราะอาชีพคืออีกหนึ่งโอกาสของชีวิตโอกาสที่จะยืนได้ด้วยตนเองและเป็นเกราะสำคัญที่ช่วยลดการกลับไปกระทำผิดซ้ำแม้แต่ผู้ต้องขังที่เป็นมันดาและเด็กที่อยู่ร่วมกับมันดาภายในเรือนจำก็ได้รับการดูแลตามหลักการของข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rule เพื่อให้เด็กแม้จะเติบโตขึ้นภายใต้ข้อจำกัดแต่ยังคงได้รับความรักการดูแลด้านสุขภาพและพัฒนาการที่เหมาะสมทั้งหมดนี้คือการมองเห็นความเป็นมนุษย์และเชื่อมั่นว่าทุกชีวิตมีคุณค่าและสมควรได้รับโอกาสอีกภาพการเสด็จไปยังวัดยางกวงวัดโบราณเก่าแก่ที่ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชนอีกครั้งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติจากการทรงงานมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถใต้ร่มพระบารมีธรรมนาวาวังจากธรรมะสู่พลังของสังคมเกื้อกูลด้วยโครงการจิตอาสาพระราชทานจากหลักธรรมที่เคยเป็นเรื่องของการเรียนรู้ในห้องอบรมวันนี้ได้กลายเป็นพลังของเครือข่ายที่ขยายไปสู่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาสถานพยาบาลวัดและประชาชนทุกฝ่ายต่างร่วมใจกันน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต การทำงานการศึกษาและการพัฒนาสังคมเพราะธรรมะไม่ได้อยู่เพียงในคำสอนแต่ธรรมะสามารถปรากฏได้ผ่านการลงมือทำความดีปรากฏได้ผ่านจิตสาธารณะที่มีความเสียสละมีเมตตาซึ่งกันและกันร่วมเป็นหนึ่งเดียวหัวใจจิตอาสาของคนในสังคมไทยอีกภาพหนึ่งแห่งความประทับใจที่เกิดขึ้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหมูบนรถประกอบอาหารเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จภาพแห่งพระเมตตาและความใกล้ชิดครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างยิ่งวันนี้พระองค์ทีในความทรงจำของคนไทยทรงเจริญพระชนมายุและทรงเติบใหญ่พร้อมกับพระภารกิจที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบความเสียสละการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนมีเมตตาแก่ปวงชนชาวไทยอย่างเท่าเทียมโดยไม่ทรงถือพระองค์พระองค์จึงทรงเป็นที่รักที่ชื่นชมของปวงประสบกรณิกรชาวไทยมาโดยตลอดสมดังนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารซึ่งเป็นพระนามที่มีความหมายถึงผู้เป็นแสงสว่างทางปัญญาและเป็นที่พึ่งให้กับปวงชนอย่างแท้จริง
0: สิ่งใดที่สุดนั่นคือทุกครั้งที่สายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เดินทางมาจนถึงสถานที่นั่นคือความเข้มแข็งและการต่อยอดไปสู่จุดหมายที่สำคัญและรอคอยเวลาอย่างมีความสุขที่จะก้าวเดินออกไปสู่สังคมอย่างสง่างามทั้งหมดนี้คือความสุขของคนไทยและความภาคภูมิใจที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์สวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงของสทบระบบ FM สเตอริโอมัลติเพ็กซ์102เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรนันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการกรมการขนส่งทหารบกและสถานีวิทยุกระจายเสียงขสทบ
1: เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน FM 102คลื่นคนทำงาน
2: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์รูเรือใบไก่เนยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Plus แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only 3 2 1 Go ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงขสทบ FM 102 MHz คลื่นคนทำงานสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-511-4020-2
5: You are listening to the radio station of happiness, working people, 102 MHz.

0: ายการโดยครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงเวลาดีๆนะครับเจอกันในรายการเรื่องดีทั่วไทยผมต๊อบวุฒินัน
1: ท์อ่ำชนุตราค่ะ
2: วันนี้เห็นสีเสื้อคุณอาร์มแล้วก็กับผมเนี่ย
1: สีสันสดใสนะ
2: ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งแปลกใจนะวันนี้ก็จะพาไปทำกิจกรรมอะไรเดี๋ยวมาบอกกันแต่ให้ดูเสื้อก่อนว่าให้ท่านผู้ชมลองทายดูซิว่าเสื้อเขาเขียนว่าอะไร
1: เป็นเกมสนุกสนุก
2: ฉันบอกฉันไม่ถ่ายตาฉันลายฉันเห็นฉากหลังก็วันนี้มาแปลกๆแล้วว
1: ัดอรุณอยู่ข้างหลังนะคะ
2: นี่แหละครับแล้วก็มีชาวเกาะอยู่ข้างหน้านะฮะก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะครับพาไปเที่ยวพาไปชิมพาไปกินไปดูแรงบันดาลใจนะครับในการหารายได้สร้างเสริมอาชีพให้กับตัวเองและครอบครัววันนี้จะเริ่มต้นพาไปที่จังหวัดชัยภูมิครับจังหวัดชัยภูมิเนี่ยบางคนเขาบอกไปหาอะไรนะส้มโอไปชิมส้มแดง
1: นึกถึงอะไรป้าดอกกระเจียว
2: ที่นั่นใช่ไหม
1: ใช่ที่ชัยภูม
2: ิแต่อันนี้จะพาไปชิมส้มแดงครับแต่ก่อนจะพาไปเนี่ยเขาบอกว่าตอนไปเนี่ยเขาบอกต้องนั่งเรือ นี่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ถ้าไปเขาบอกว่าไม่ควรจะพลาดเลยการนั่งเรือชมเขื่อน

0: ขาวใหญ่ขาวแตงกวาเนี่ยก็ล่องเรือไปแบบนี้นะครับก็จะเห็นสองฝั่งเป็นสวนส้มโอพันธุ์พื้นเมืองมีต้นมีพุ่มขนาดใหญ่มาเป็นทรงเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบออร์แกนิกด้วยนี่มีชื่อสวนเขียนไว้ด้วยเสร็จแล้วก็จะมีคนมารอรับเจ้าของสวนมารอรับนะครับสวนจ่าพงนี่
1: เที่ยวลงเรือครับ
0: เขาก็อยากจะส่งเสริมให้ทุกคนได้เห็นชีวิตเห็นคุณค่าของการท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะครับเนี่ยนั่งริมเขื่อนและนี่คือลูกส้มโอที่ออกผลนะครับถามจากคุณอังสุนันครับซึ่งคนในพื้นที่ตำบลโนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิเป็นเจ้าของสวนส้มโอตาพงนี้แหละครับ
2: ค่ะ
0: บอกว่าสวนนี้เนี่ยมีอายุกว่า15ปีมีส้มโอกว่า14ไร่เป็นพันธุ์พื้นเมืองครับส้มโอพื้นเมืองเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อจะมีสีแดงเรียกว่าแดงขู่คิง
1: ของสวนลุย
0: ที่ขึ้นชื่อก็จะออกลูกปีละ2ครั้งตอนต้นปีและกลางปีจะเห็นว่าลูกเนี่ยดกมากนะครับเลยทำให้ครอบครัวเขาเนี่ยมีรายได้จากการทำสวนส้มโอเฉลี่ยปีละกว่า 400,000 บาทอ่ะคุณอ้ําสวนส้มโอตาพงนี้เนี่ยปัจจุบันก็มีทั้งส้มโอพันธุ์พื้นเมืองราคาเริ่มต้นกิโลกรัมละ15บาทไปจนถึงกิโลกรัมละ25บาทก็ขึ้นอยู่กับไซส์ขนาดต่างๆโดยส้มโอแดงภูคิงเป็นส้มโอที่เขาบอกว่ามีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะนิยมที่นักท่องเที่ยวจะมาลองนี่ดูสิต่างจากส้มโอส้มโอแบบเนื้อชมพูนะ
2: อันนี้สีแดง
0: ส้มแดงไงเออเป็นแบบเรียกส้มแดงด้วยนะครับนี่คล้ายๆเหมือนทับทิมเนาะเนื้อหวานฉ่ำนะครับแล้วถัดมานักท่องเที่ยวคนไหนที่เดินทางมาที่บ้านบุ่ง14แห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่านอกจากส้มโอแล้วจุดเด่นของพื้นที่นี้ยังมีทำเลที่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวหรือว่าทุ่งกระมังด้วย
2: ไปสัมผัสธรรมชาติกันได้ดูรสชาติอร่อย
0: นี่ฮะ
2: หวานอมเปรี้ยวนะคะ
0: อร่อยไม่อร่อยสมชื่อหรือไม่อย่างไรเอาไปฟังจากเจ้าของสวนเลยก็แล้วกัน
3: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำสวนส้มโอของตาพงค่ะอยู่ที่บ้านบุง14นะคะตำบลนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเป็นสวนที่มีมาประมาณ15ปีละ15จะ16ปี
4: ที่สวนแล้วปลูกกี่สายพันธ
3: ุ์ปลูกทองดีขาวใหญ่ขาวแตงกวาแดงภูคิงทับทิมสยามแล้วก็มีสายพันธุ์บางสายพันธุ์ที่ตาไปเอามาแต่มันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่อย่างสายพันธุ์เวียดนามตาก็แค่ลองปลูกแต่ว่าที่เน้นๆหลักๆก็คือทองดีขาวใหญ่แดงภูคิงทับทิมสยาม
4: โลเท่าไหร่ครับ
3: ตอนนี้ที่สวนนะคะถ้าทับทิมจะอยู่ที่ถ้าปล่อยหน้าสวนก็คือ5บาท
4: ปีนึงได้กี่ตัน
3: ประมาณถ้าแดงภูคิงนี่จะอยู่ประมาณตัน2ตันทับทิมก็อยู่ประมาณ3ตันค่ะแล้วก็ทองดีนี้ประมาณ3ตันเหมือนกันทองดีกับขาวใหญ่นี่จะเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นส้มโอที่ปลูกมาตั้งนานแล้ว
4: ชื่อนี่พอสัมภาษณ์ไป
5: อ๋อชื่อก้อยอังสุนันเงินลาดค่ะ Facebook ก้อยอังสุนันนะคะไปแอดได้เหมือนกันถ้าติดต่อทางเพจสวนไม่ได้ก็แอดเฟซมาเลยอังสุนันเงินลาดค่ะ
0: เป็นไงฮะแจกวาร์ปโดยตรงเลยนะที่
2: ติดต่อกันได้
0: เจ้าของสวนโดยตรงถ้าสนใจติดต่อไปที่ Facebook ของส้มโอสวนตะพงไม่ได้นะก็ติดต่อโดยตรงเลย
2: คุณอังสุนันได้เหมือนกันนะคะที่นี่ก็มี
0: จ่าพงอ่ะเน
2: า
0: ะ
2: จ่าพงสวนจ่าพง
0: สวนจ่าพงก็ลองถามเจ้าตัวดูนะครับเผื่อใครอยากจะไปนั่งเรือชมธรรมชาติริมเขื่อนแล้วก็ไปชิมส้มโอแดงภูคิงแบบออร์แกนิกด้วยโอ้ส่วนใหญ่คน
2: ทับทีมสวยเลยค่ะ
0: เอออันนี้จะเป็นที่น่าลองเพราะว่าเดิมก็จะมีพวกอะไรขาวส้มโอทองดีอะไรแบบนี้ซะเยอะใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้นะครับโชว์กันให้เห็นเลยอ่ะ
2: ถ้าไปซื้อหน้าสวนก็ประมาณเริ่มต้นกิโลกรัมละ15บาท25บาทค่ะเนื้อแน่นมากเลยนะคุณ
0: ไม่รู้มีส่งหรือเปล่า
2: ลองโทรไปสอบถามกันได้นะคะไปต่อดีกว่าพาไปกินขนมปังปิ้งที่พิษณุโลกค่ะ
0: ต้องไปกินถึงพิษณุโลกเหรอขนมปังปิ้งเนี่ย
2: ร้านนี้เขาเด็ดมากๆเอาแบบไส้ทะลักเลยแล้วมีไส้ให้เลือกเยอะมากชอบเป็นไส้มะพร้าว
0: ไส้หวานเนี่ย
2: หมูหยอง
0: ไส้ข้าว
2: ไส้ฝอยก็มีทองหยิบทองหยอกมีหมดเลยแล้วก็นี่ค่ะมีอันนี้ด้วยนะคะใบเตยสับปะรดเนยนมไส้เผือกโหเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยขายวันหนึ่งคุณให้ทายว่ากี่ชิ้น

0: ขายกี่ชิ้นก็น่าจะไม่ต่ำกว่า50ชิ้น
1: เกินไปแล้วเกินไป300ชิ้นแล้ว
0: ฮะสามเป็นหลักร้อยชิ้นเลยเหรอ
1: ใช่
0: นี่ก็ขายอยู่ตามโรงเรียนชุมชนใช่ไหม
1: แล้วก็ขับรถเป็นรถสามล้อสกันแลบอะค่ะจอดอยู่ข้างทาง1ไส้15บาท2ไส้18บาทนะคะหลากหลายไส้ค่ะเนื้อถั่วก็มี
0: ป้าแป๋วรู้สึกว่าสงสารคนนี้ก็ต้องเพ่งเมนูนะ
1: แล้วป้าเขาบอกว่ากวนเองกวนไส้เองนะคะไม่ได้ซื้อสำเร็จมาเลยค่ะถึงจะได้อร่อยแล้วก็กลมกล่อมทำแบบวันต่อวันนะคะขนมปังอุดหนุนกันได้ป้าแป๋วปังปิ้งนะคะสามารถไปอุดหนุนเพราะว่าป้าแป๋วเนี่ยจอดรถขายอยู่ถนนพระร่วงหน้าสำนักงานชลประทานจังหวัดพิษณุโลกค่ะคุณชอบไส้อะไรใบเตย
0: ใบเตยเหรอ
1: สังขยาใบเตยเผือกสตรอเบอรี่
0: เห็นแบบนี้นึกถึงไอติมอ่ะไอติมโบราณเขาจะเอาขนมปังมาเนี่ยใช่ไหมขนมปังแบบขนมไอติมอ่ะ
1: คือจุดเริ่มต้นเขาย
0: ่
1: างเตาถ่านนะแล้วก็เนี่ยค่อยๆพัฒนาไปตอนนี้ก็ไม่ใช้เตาถ่านแล้วค่ะ
0: อยู่ตรงหน้าสำนักชลประทานใช่ไหม
1: ถนนพระร่วงนะคะร้านป้าแป๋ว
0: อุ้ยขายดีเนาะ
1: ขายดี
0: 200ชิ้นต่อวันเนี่ย
1: ก็คือแล้วราคาแบบ15บาท2ไส้18บาทนะคะ
0: ใครอยู่แถวนั้นฝากไปชิมหน่อยนะครับไปอุดหนุนป้าแป๋วปังปิ้งสักหน่อยนะอยู่หน้าสำนักชลประทานพิษณุโลกครับ
1: ค่ะ
0: เอามาดูการสู้ชีวิตกันหน่อยของพี่น้องวัยพี่น้องวัยผมเห็นวัยแล้วถึงกับต้องอึ้งเลยนะ
1: คิดว่าเป็นรุ่นๆเนี่ย
0: หรือว่าเป็นรุ่นๆพี่น้องวัยตกลงนี่ไม่ใช่หลัก
1: อาย
0: ุ20
1: ขวบ
0: อายุ
1: 9ขวบ
0: อายุแบบรวมกันได้ก็รัตนโกสินทร์น่ะนี่นะ82กับ92ครับนี่แล้วทำอะไรรู้ไหม
1: ร
0: ุ่นนี้ต้องอะไรขายเมี่ยง
1: ขายเมี่ยง
0: ต้องเป็นเมี่ยงโบราณด้วย
1: เคี้ยวกันไหวด้วยนะ
0: อ้าวนี่ครับไปบุกกันถึงที่เห็นไหม
1: พี่น้องคู่นี้
0: พี่น้อง2ยายนะฮะคนหนึ่งก็คือยายนกเล็กเนี่ยเป็นยาย2พี่น้องที่ครองโสดมาตลอดชีวิต
1: อยู่ด้วยกันไป
0: อีกคนหนึ่งสุดใจอ่ะน้องเล็กน้องนกเล็กเนี่ยน้องอายุ92ปีแล้วครับนะก็คือเป็นคนพี่นะส่วนน้องสุดใจอายุ82ปีนี
1: ่
0: เห็นไหมชู2นิ้ว
1: 2นิ้วยังไหวอยู่ค่ะ
0: ว่าฉันมีแค่2คน
1: ใส่แว่นนี่จับเลย
0: นี่ฮะก็บอกว่าดิ้นรนสู้ชีวิตหาเลี้ยงชีพด้วยการทำเมี่ยงโบราณมาขายครับเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นก็มาอุดหนุนกันจะเห็นแบบนี้ทุกวันคือยายนกเล็กเนี่ยนะฮะที่วัย92ปีเนี่ยเข้าหูตึงแล้วก็เพิ่งจะไปผ่าต้อกระจกจะเดินเข็นรถขนข้าวของจากบ้านน่ะมาตั้งอยู่ริมถนนตั้งแบบเป็นร้านแบบระยะทางไปกลับแค่สัก600เมตรอะไรอย่างนี้นะอีกคนน้องครับก็คือคุณยายสุดใจเนี่ยก็จะปั่นจักรยานตามมาช่วยกันมาห่อเมี่ยงขายตั้งแต่8โมงเช้าที่เพิงเล็กๆแห่งนี้ไปจนถึงบ่าย3ทุกวันด้วยมีหยุดด้วยนะแต่ว่าเฉพาะวันที่ป่วยที่นี่ดูเมี่ยงเมี่ยงเขาน
1: ี่
0: มีอะไรมีถั่วตัวลิสงนี่แหละห่อเมี่ยงมะพร้าวคั่วอะไรเงี้ยนะครับคุณยายนกเล็กและคุณยายสุดใจเนี่ยนะครับบอกกับนักข่าวเราว่าคือแกขายเมี่ยงโบราณมานานกว่า50ปีแล้วบอกว่าคิดดูราคานะขายมาตั้งแต่ห่อละ50สตางค์จนมาห่อละ2บาทแล้วก็ขยับมา5บาทสุดท้ายคือ10บาทในปัจจุบัน
1: ตอนนี้10บาทนะคะ
0: ครับบอกว่าแทบไม่เหลือกำไรอะไรแล้วเพราะว่าข้าวของแพงขึ้นเมื่อก่อนมักจะเดินเร่ขายตามงานวัดมาทำเพิงไม้นั่งขายริมถนนแบบนี้แหละนี่น่าจะดีกว่าเพราะว่าเดินไม่ค่อยไหวรสชาติเมี่ยงที่คนเขาบอกว่ากินแล้วติดใจเพราะวัตถุดิบสดใหม่มีทั้งถั่วลิสงมะพร้าวปอกเองคั่วเองหมดเลยคือคุณยายก็อายุเยอะแล้วนะครับแหมอายุ80 90แบบนี้ห่างกันตั้งกี่ปีร่วม10ปีอ่ะนะคน82อีกคน92แต่กิจวัตรคือทำแบบเนี้ยฮะเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของความอร่อยเนี่ยเริ่มจากใบชะพลูก
1: ็
0: ต้องคัดกลีบสวยสีเขียวสดคัดสรรเฉพาะเอาใบอ่อนๆกำลังดีแล้วมาห่อกักเก็บความอร่อยของเครื่องเคียงนานาชนิดที่หั่นแบบเต๋าอย่างประณีตมีทั้งมะนาวสดหั่นติดเปลือกที่ให้ความหอมระเหยรสเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดแล้วก็ใส่ขิงแก่หั่นเต๋านี่เผ็ดร้อนสู้ซ่าชวนตื่นตัวแล้วก็อันนี้อีกหอมแดงสดต้องมีรสชาติฉุนกำลังดีจะให้แซ่บต้องพริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กเพิ่มความเผ็ด ร้อนให้ถึงใจแล้วก็เสริมความกรุบกรอบมันวาวด้วยถั่วลิสงคั่วใหม่กับกุ้งแห้งลงไป
1: ค่ะ
0: นี่แต่ที่อร่อยไปมากกว่านั้นเขาบอกว่าคือนี่คือนะนี่ครับนี่คือน้ำเมี่ยงรสเข้มข้น
1: คุณยายผลิตเองทำเอง
0: เกี่ยวเองกะป
1: ิ
0: ก
1: ็
0: อย
1: ่
0: างด
1: ี
0: หอมแดงข่ามะพร้าวคั่วเคี่ยวให้งวดเหนียวข้นเค็มหวานลงตัวเนี่ยแล้วเคี่ยวด้วยเตาถ่านด้วยนะเนี่ยพอตัดชิมปุ๊บหนูเขาบอกว่าพอดีครับ
1: เมี่ยงมันก็จะมีหลายแบบไงอันนี้เป็นเมี่ยงโบราณแล้วก็เมี่ยงเนี่ยที่กินกันโดยปกติวัยรุ่นกินกันก็เมี่ยงแบบน้ำเมี่ยงรสเข้มข้นหน่อยเมี่ยงคำ
0: เมี่ยงคำเมี่ยงคำ
1: ทั้งภาพหิว
0: หิวใช่หิวเมี่ยงคำ
1: อันนี้เมี่ยงโบราณแล้วเมี่ยงคำก็จะอีกแบบนึงค่ะ
0: มันก็เป็นใบแบบเขียวๆเนาะ
1: ใช่ใช่ใบสดๆหน่อย
0: ใบเมี่ยงนี่
1: ก็จะลงตัวกัน
0: แบบโบราณนี่แบบคนไม่ค่อยใช้ฟันงับต้องใช้เหงือกงบงบงบงบ
1: ก็ดูนี่เขาทำ
0: เนี่ยดูสิแม่ยิ้มยิงฟันหน่อยสิแม่ไม่มีเสียงไหมไม่มีเสียงใช่ป่ะ
1: คุณยายเขาก็คุยกันนะคะพี่น้อง
0: นี่ฮะ
1: อะค่ะใครสนใจสามารถส่งวัตถุดิบไปให้คุณยายทั้งสองท่านได้เหมือนกันทำเมี่ยงโบราณนะคะอยู่ที่ปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะ
0: คุณยายไม่ให้เบอร์ติดต่อมานะบอกแค่บ้านเลขที่ท่านหาดูแล้วครับหมู่6ตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยเอาบอกก็ได้บ้านที่41เผื่อใครที่อยากจะติดต่อนำวัตถุดิบนะครับไปให้คุณยายทำเมี่ยงคือแกก็จะขายอยู่เพิงริมถนนนะครับอยู่ที่หมู่6บ้านบางคลองตำบลปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับ
1: จากสุโขทัยไปโคราชดีกว่าพาไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะชื่อร้านนะเขาชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด
0: แต่ขาย
1: ก๋วยเตี๋ยวหมู
0: อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะ
1: ชามละ20บาทเท่านั้น
0: ชื่ออะไรเงี้ยพี่เป็ดแม่เป็ดเงี้ยเหรอ
1: ไม่รู้เหมือนกันเนาะคนขายอาจจะแบบชื่อเจ๊เป็ดตอนนี้เปิดขายมา30ปีแล้วค่ะร้านนี้มีคุณสำรองเปิดร้านอยู่เปิดขายตั้งแต่ชามละ10บาทตอนนี้20บาทแล้วนะคะแต่ว่ารสชาติเด็ดเหมือนเดิมให้เครื่องแบบเยอะแน่นน้ำซุปที่เคี่ยวจนเข้มข้นเลยนะคะขายได้วันละประมาณ100ชามอะค่ะถ้าอยู่ในช่วงตอนนี้ช่วงหาเห็ดป่าก็ยอดขายเพิ่มขึ้นนะเป็น200ชามเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะอยู่ที่บ้านชุมชนบ้านตะหลิ่งชันมีพื้นที่ติดกับป่ามีป่ามีชุมชนมีอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะผู้คนเขาก็จะมาหาเห็ดป่ากันเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งก็จะเนี่ยลูกค้าคุณพี่เขาบอกว่าเท่านี้ก็พอแล้วนะตัวเองมีรายได้จนเจอครอบครัวค่ะ
2: เป็นขายมาตั้งปีแล้วครับเนี่ย
3: 30กว่าปีแล้วจ้า
2: ราคาตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
3: 10บาท
2: ตั้งแต่10บาทขายขนาดนี้ได้เงินทุนคืนเหรอครับ
3: ได้อยู่
2: วันนึงนี่ขายได้เยอะไหมร้อยชามขึ้นร้อยกว่าชามโอ้แต่พอได้กำไรอยู่ได้
3: น
2: าเห็ดก็ซื้อได้จริงนะนาเห็ดอ๋อมีคนมาหาเห็ด
1: แกก็บอกว่าขายได้100ชามก็อยู่ได้แล้วได้กำไรอยู่ได้ขายชาวบ้านแถวนี้แหละนี่ค่ะเลือกได้เลยแล้วก็ให้เครื่องแน่นๆเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะชามละ20บาทไปอุดหนุนคุณพี่เขาได้ค่ะอยู่แถวๆอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะ
0: ครับพาไปอีกถึงที่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับอยู่ที่จังหวัดยโสธรคือตอนนี้เนี่ยที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที
1: ่
0: ก็จะเห็นว่าในจังหวัดยโสธรก็ทำให้มีปริมาณน้ำในอ่างเนี่ยไหลเข้าเต็มในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาภูถ้ำพระคุณนามทีนี้เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเขากำลังเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้คนมาเล่นน้ำพักผ่อนในสภาพแบบนี้
1: เยอะไง
0: ไหมดูแบบน้ำล้นน้ำเยอะๆเพราะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะเพราะถ้าจัดระเบียบจัดการให้ดีนะครับแล้วน้ำจะก็สะอาดสดชื่นด้วยนะครับนี่หลังจากตอนนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านผู่ถ้ำพระต ำบลคำน้ำสร้างอำเภอกุดชุมยโสธรก็มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กครับปริมาณน้ำบางส่วนก็เริ่มล้นสปิลเวย์ไหลลงสู่ท้ายอ่างผ่านลานหินกว้างลดหลั่นกันไปจนมองเห็นเป็นม่านน้ำแหละก็ดูสวยงามนะครับน้ำก็ใสจ๋องเลยเหมาะจะเป็นสถานที่พักผ่อนทำให้ได้สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดแล้วก็เป็นจุดถ่ายภาพเช็คอินสำหรับสายชื่นชอบน้ำกับธรรมชาติด้วยแล้วยังสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าระดับน้ำไม่ลึกครับส่วนใหญ่จะเป็นลานหินกว้างและแอ่งน้ำเล็กๆที่มีสายน้ำไหลผ่านลานหินเป็นระยะทางยาวกว่า100เมตรแล้วล่าสุดนี่ทางอบต.คำน้ำสร้างเนี่ยเขาบอกว่ากำลังเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบและเดี๋ยวเขาก็จะติดตั้งป้ายจุดอำนวยความสะดวกต่างๆห้องน้ำห้องท่าร้านค้าต่างๆเรียกเข้ามานะครับมาส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนแล้วก็จะให้คนเนี่ยไปลงเล่นน้ำแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับคนทั่วไปมาได้แต่ถ้าย้อนกลับไปครับปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากผู้คนในพื้นที่แล้วก็มีนักท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับเข้าไปสัมผัสธรรมชาติแล้วก็ไปแอบเล่นน้ำกันแหละเพราะว่าเขาเห็นความอุดมสมบูรณ์ยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ไงพอตอนนี้เดี๋ยวพอเริ่มเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีกระแสผู้คนเข้ามามากมายก็จะทำ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 98.75 เมกะเฮิรตซ์เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาตินำเสนอสาระและความบันเทิงต่างๆที่น่าสนใจเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 1 นาฬิกาจากมณฑลทหารบกที่13ถนนพระนารายมหาราชตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสนใจติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์โทรศัพท์082-468-2898บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอยุติการออกอากาศประจำวันไว้แต่เพียงเท่านี้ท่านสามารถติดตามรายการต่างๆได้ใหม่ในวันต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขราตรีสวัสดิ์ค่ะ

อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 98.75 เมกะเฮิรตซ์เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาตินำเสนอสาระและความบันเทิงต่างๆที่น่าสนใจเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง1นาฬิกาจากมณฑลทหารบกที่13ถนนพระนารายมหาราชตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสนใจติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์โทรศัพท์082-468-2898บัดนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรายการต่างๆได้ตามลำดับค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือผลิตรายการติดต่อ082-468-2898และ036-776-889

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลั่นคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาพิมอนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลด

าหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

0: ชั่ว7ทีดี7คนครับคุณผู้ฟังเลือกนำมาฝากทักทายกันในชั่วโมงนี้ครับจากเสียงร้องของนักร้องหนุ่มรูปหล่อจากค่ายเพลงพันธุระเรคคอร์ดสร้างสรรค์ครับจบเพลงเราก็เข้าข่าวครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการนะครับที่มาเป็นผู้ดูแลรายการแล้วก็นำสิ่งดีๆมาบอกคุณผู้ฟังสมุนไพรน้ำมันสกัดเย็น 100% รวม9ชนิดอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันที่กำลังดูแลสุขภาพร่างกายของท่านครับจะเป็นน้ำมันงาดำน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวบางอย่างเขาเอามาแยกไว้ครับน้ำมันมะพร้าวก็ขวดหนึ่งน้ำมันกระเทียมก็ขวดหนึ่งน้ำมันงาดำก็ขวดหนึ่งครับแต่เราเอามารวมกันเลยอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันควรนำมาจุ60แคปซูลครับจะดูแลเรื่องทางด้านของไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับบำรุงต่อมลูกหมากมืออาการชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำครับกำจัดสารพิษในร่างกายแล้วก็รับประทานแล้วมันหลับสบายหลับลึกหลับสนิทครับไม่ต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบนี่แหละครับเรื่องของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ถ้าอยากได้สั่งซื้อที่เรา0817577474 0817577474พร้อมทั้งเอนไซม์บายอเนกตราไบโอก็ครอบจักรวาลเหมือนกันนะครับที่ขายกันมา30ปีเข้าปีนี้ก็ยังยืนหยัดให้คุณผู้ฟังได้สั่งซื้อกันอยู่ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3สำหรับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอถ้าท่านเป็นความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นสะดวงหรือจะเป็นพากินสารหรือจะเป็นสะเก็ดเงินโอสารพัดโรคเอนไซม์บายอเนกตราไบโอนั้นตอบโจทย์ได้หมดเพราะรวมสมุนไพรอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดครับฉะนั้นแต่มากกว่าเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าอยากจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายแบบครอบจักรวาลที่เราขายกันมา30ปีทำไมกินดีบอกต่อกันเยอะแยะนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่กินดีบอกต่อกันไปบางคนได้กินมา20ปีผมขายมา30ปีก็ยังกินมา20กว่าปีแล้วนะครับผมเองนี่ดิกิน30ปีแล้วนะครับเพราะว่าผลิตมาก็ตั้งแต่ผลิตมาก็กินมาตลอดวันละ2เม็ด2เม็ดทุกวันนี้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยกินเลยนั้น4ขวดแรกครับก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดสำหรับคนตั้งต้นนะครับพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปก็กินวันละเม็ดแล้วคะนี่ครับผลิตภัณฑ์ในรายการทั้งหมดคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474แม้กระทั่งกาแฟระบายกาแฟสำหรับคนท้องผูกก็กาแฟดีเจนะครับสนใจก็สั่งซื้อเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับประเด็นข่าวแรกครับนิด้าโพเผยผลสำรวจเรื่องของทางด้านเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่นนทบุรีส่วนใหญ่มองการเมืองระดับประเทศไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจครับนิด้าโพทำโพครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีตอนนี้ใครนำทำการสำรวจระหว่าง31สิงหาคมถึง2กันยายนจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนนทบุรีกระจายทุกระดับการอาชีพศึกษาการศึกษารายได้รวมทั้งสิ้น 1,100 หน่วยต่อ 1,100 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีนิด้าโพสุ่มตัวอย่างสำรวจตรวจสอบหลายขั้นตอนเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และค่าคานความเคลื่อน

0: น 0.05 ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95.0 ครับผลปรากฏว่ากลุ่มพึ่งหลวงนายนิณฤพลเย็นประเสริฐนำอยู่ 37.27 รองลงมาก็ 27.55 เป็นของพรรคประชาชนนายเดชรัตน์สุขกำเนิดครับอันดับ3ก็ยังไม่มีตัดสินใจใดๆ 22.73% ครับนี่คือเรื่องของทางด้านนิดาโพครับพูดถึงการเมืองท้องถิ่นครับแล้วก็ไปเรื่องของทางด้านเกี่ยวกับหมอปากแซบยกมือไหว้ขอโทษแล้วอ๋อรู้จักขอโทษจะนะหมออ้างทำงานเครียดยันไม่ได้ด้อยค่าสิทธิ30บาทแน่กระดูกลิ้นไม่มีกระดูกกลับคำแล้วไอ้ตอนนั้นเราพูดโอ้โหช็อตๆๆๆๆใช่นะหมอปากแซบยกมือไหว้ขอโทษอ้างทำงานเครียดจนปะทะคนไข้ไม่ได้คุณจะเครียดยังไงกับปะทะคนไข้คนไข้เขาเอาตังค์มาให้คุณจะไปด่าคนไข้ไปด้อยค่าคนไข้ไปด้อยค่าสิทธิ30บาทรักษาทุกโรคได้ยังไงคุณดูถูกคนไทยเลยนะคุณคนไทยไหมเพียงเงี้ยโดนทัวลงซะถล่มยับเยินจนจะถอนใบอนุญาตเลยนะกรณีหญิงสาวป่วยโรคไตเรื้อรังร้องขอความช่วยเหลือจากนายกองตีดร.ธนกิจจิตอริรัตน์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกรณีไม่ส่งต่อผู้ป่วยของสปสช.หลังอ้างถูกแพทย์คลินิกแห่งหนึ่งด่าทอข่มขู่และพูดจาซ้ำเติมเรื่องอาการป่วยระหว่างที่เดินทางมาขอรับใบส่งตัวถึงขั้นแช่งให้ตายก่อนอายุ40ปีด้วยซ้ำโดยมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงและแชทข้อความครับผมฟังแล้วผมยังรับไม่ได้เลยไม่ใช่เป็นญาติโกของกาของหญิงสาวคนนั้นนี่หรือมารยาทหมอจรรยาบรรณแพทย์หมอหรอแพทยสภาดูแลกันบ้างไหมอย่างนี้นายกองตีธนกิจดร.ธนกิจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกดังกล่าวและมีโอกาสโทรคุยกับทางแพทย์ที่ถูกร้องเรียนเมื่อรับสายหมอรายนี้ถึงก็ร้องไห้อ้างเครียดโดนด่าต่อว่าแล้วจะเลิกอาชีพจะหนีไปบวชแทนเชิญเลยครับไม่อดตายด้วยเพราะมีรายได้จากบ้านเช่าเชิญเลยครับคนก็โอ้โหทัวลงและด่าแรงมากนะผมอ่านคำด่าจากหมอที่หมอโดนด่านี่ไม่ได้เลยนะโอ้โหบางคนด่าหมอหรือหมอมาเหมือนกันนะโอ้โหแรงมากครับเพราะเขาถือว่าคุณหมอด้อยค่าคนประชาชนคนลากหญ้าคนต้องใช้บัตร30บาทรักษาทุกโรคอย่างนี้คุณก็ตะด่าผมด้วยเพราะแม่ผมก็เคยใช้บัตร30บาทรักษาทุกโรคถึงแก่อายุไขแม่ผมก็ไปแล้วยังดีครับที่ตอนรักษายังได้บัตร30บาทนายกองตีดร.ธนกิจได้เผยคลิปของหมอรายดังกล่าวพร้อมด้วยอาหมาที่ออกมาเปิดใจชี้แจงถึงกรณีที่กำลังเป็นกระแสโดยคุณหมออ้างว่าบางครั้งในการปฏิบัติงานอาจทำให้เกิดความเครียดแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าหมอทุกคนตัวผมเองก็มีความตั้งใจรักษาคนไข้ถามว่าสิทธิ30บาทดีไหมก็ยังยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งแม่ผมและตัวผมเองก็รักษา30บาทและไอ้ตอนพูดมันไม่คิดอ่ะคำพูดมันเป็นนายคนนะพูดไปแล้วมันลบไม่ได้มันไม่มีลิขิตลบได้ควรจะคิดก่อนพูดมันจะคิดไม่ใช่พูดไปแล้วค่อยมาคิดกูไม่น่าพูดเลยอยากให้ทุกท่านมั่นใจในระบบการศึกษาระบบสาธารณสุขของไทยเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวของไทยของโลกประเทศเราเป็นประเทศที่ดีที่สุดที่มีระบบการรักษาดีๆแบบนี้เออมึงพูดได้นี่วะไอ้หมอคนนี้หมอปากแซบนะบางครั้งการสื่อสารที่เข้าใจผิดก็ไม่อยากให้มีอารมณ์หรือไม่สบายใจแต่อยากให้เข้าใจว่าแพทย์มีความตั้งใจจะรักษาคนไข้ให้ดีที่สุดนั่นคือจรรยาบรรณแพทย์ที่แท้จริงไงแพทย์มีความตั้งใจจะรักษาคนไข้ดีที่สุดไอ้อย่างเงี้ยไปอยู่ห้องผ่าตัดตายเลยนะเดี๋ยวไปลืมกระไกไว้ในท้องเขายุ่งเลยนะโมโหเครียดอะไรนักหนาไม่ได้ไม่ได้โดยอารมณ์แล้วตัวหมอมีความเครียดเจอกับคนไข้อยู่ในอารมณ์เครียดมาปะทะกันซึ่งหมอก็ขออภัยด้วยความจริงใจที่ทำให้คนไข้รู้สึกไม่สบายใจในการรักษาหมอไม่ได้ตั้งใจโอ้โหในขณะไม่ได้ตั้งใจนะนี่ถ้าตั้งใจจะขนาดไหนแซดนี่ยาวเลยเจ็ดผมนึกบอกไงไม่น่ามาเป็นหมอเลยน่าจะเป็นหมอจะใส่นะหมออะไรก็ไม่รู้หมอจะน้อมรับคำแนะนำของคนไข้ไปปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นพร้อมกับยกมือไหว้เพราะทางโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสมุทรปราการเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันนะ เดี๋ยวเสียโรงพยาบาลเขาเพราะว่าคนนี้เคยให้ออกไปแล้วตั้งแต่ปี67หรือ68เนี่ยนะครับเป็นหมอพาร์ทไทม์ไม่ได้หมอประจำทั้งแม่ของหมอหรืออาม่าก็ช่วยกันยืนยันว่าตนเองก็รักษาสิทธิ30บาทรักษาทุกโรคความดันเบาหวานที่โรงพยาบาลบางพลีซึ่งรักษาดีมากพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษแทนลูกชายครับทัวลงแม่ก็เครียดด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเห็นทัวด่าแล้วบอกตรงไม่มีชิ้นดีเพิ่งเคยเจอเนี่ยนะครับคุณหมอปากแซบเนี่ยเพิ่งเคยเจอครับไม่เคยเจออย่างนี้เลยก็ต้องเจอครับบางโรงพยาบาลนี่โอ้โหแทบจะอุ้มเลยนะเดินเข้ามานี่เชิญค่ะติดต่ออะไรครับยินดีรับใช้ค่ะถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะครับหรือแม้กระทั่งคลินิกเขาจะเอาตังค์เราก็ต้องพูดเพราะแบบเนี้ยอารมณ์ปลอดจอยยังไงก็ไม่ใช่เมื่อคืนทะเลาะกันทางบ้านมาก็ต้องปรับอารมณ์สภาพของตัวเองให้ได้นี่คือเรื่องของอารมณ์ไม่ใช่ว่าแต่หมอแล้วครับทุกคนนะครับครูบาอาจารย์เหมือนกันใช่ไหมเข้าไปในถือการสอนอยู่5ห้องแล้วเรื่องขุนมัวในบ้านจะเอามาเก็บเป็นอารมณ์เดี๋ยวก็ตีนักเรียนแหลกลานพวกนี่มีข่าวอีกแล้วตีจนลูกเขาหลังเวอะวะไม่หมดบวมนอนไม่ได้ต้องนอนตะแคงเนี่ยไปอารมณ์โกรธเคืองบางไหนเป็นครูผู้หญิงแสดงมาคืนไม่ได้นอนกับผัวหรือไงถ้าจะพูดให้หยาบๆอย่างเงี้ยจริงไหมไประบายกับเด็กตีพวกแล้วเด็กแค่ไม่ส่งการบ้านอะไรนักหนาตีจนหลังแตกเนี่ยมันก็ไม่ใช่นี่แหละทั้งอาชีพครูอาชีพหมอไม่ว่าคือต้องปรับสภาพและเปลี่ยนอารมณ์ได้เพราะเด็กไม่เรื่องนี่คนไข้ก็ไม่รู้เรื่องคุณจะบอกอารมณ์คุณเครียดคุณเครียดอะไรอ่ะคุณแล้วคุณมาระบายคนไข้มันก็ไม่ใช่เอ้าเมื่อขอโทษแล้วก็แล้วกันไปครับแต่มันก็ติดใจกันอยู่เนี่ยคนเขาตราหน้าไปแล้วหมออย่างนี้อย่างนี้มันลบยากเหลือเกินเนาะครับอีกข่าวหนึ่งครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านกรมศิลปากรเขาลุยป่าเข้าถ้ำตรวจสอบภาพเขียนสีแห่งใหม่คาดว่าอายุ 4,000 ปีครับเป็นภาพเขียนสีที่อายุโอ้โหเขียนอยู่กับก้อนหินเนี่ยนะเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรครับลุยป่าปีนเขาถ้ำผาเวียงหนองบัวลำพูเพื่อตรวจสอบภาพเขียนสีแห่งใหม่คาดอายุราว 4,000 ปีครับนางสาวทิพวรรณวงศ์อัศไพบูลย์นักโบราณคดีชำนาญการสังกัดสำนักงานศิลปากรที่8ขอนแก่นกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่จำนวน4คนผู้สื่อข่าวแล้วเพจกุดแห่บ้านเฮาได้ร่วมกันลงสำรวจถ้ำผาเวียงด้านหลังวัดถ้ำผาเวียงตำบลนาแกอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่8ขอนแก่นได้รับแจ้งจากทีมสำรวจพบภาพเขียนสีบริเวณผนังหน้าผาทางเข้าถ้ำแห่งหนึ่งในพื้นที่หนองภูเขาในเขตถ้ำผาเวียงซึ่งต่อมาทราบว่าบริเวณผนังหน้าถ้ำดังกล่าวเป็นจุดที่จะเข้าไปยังถ้ำธรรมมาศซึ่งเป็นถ้ำเล็กอยู่ฝั่งตรงข้ามกับถ้ำผาเวียงซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่ของวัดถ้ำผาเวียงโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการบันทึกภาพตรวจสอบสภาพของภาพเขียนสีวัดจุดที่พบและใช้โปรแกรมตรวจสอบภาพเขียนสีที่พบทำให้ทราบว่าลักษณะของการเขียนภาพดังกล่าวเป็นภาพเขียนสีของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยพบบริเวณผนังหินก่อนจะเข้าไปยังถ้ำธรรมมาศมีภาพเขียนสีแดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนหลายจุดภาพที่โดดเด่นจากการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ตรวจสอบทำให้พบว่าเป็นภาพลิงไต่เถาวัลย์จำนวน4ตัวและด้านล่างเป็นภาพของวัวกระทิงนอกจากนี้พบร่องรอยการเขียนทับซ้อนกันอีก1ยุครวมทั้งภาพฝ่ามืออีก2แห่งเป็นรอยฝ่ามือของผู้ใหญ่และรอยฝ่ามือของเด็กซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนถึงถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ยุคโบราณช่วยบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนในอดีตนางสาวทิพวรรณวงศ์อัศไพบูลย์นักโบราณคดีชำนาญการเผยว่าภาพเหล่านี้อาจจะสะท้อนสิ่งที่มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์พบเห็นในพื้นที่ทั้งสัตว์ป่าวิถีการล่าสัตว์ตลอดจนกิจกรรมพิธีกรรมบางอย่างเหมือนเป็นคนตัดไม้ข่มนามก่อนออกล่าสัตว์อาจใช้พื้นที่ผนังถ้ำเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้หรือสอนทักษะการล่าสัตว์ให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไปสำหรับภาพถ่ายที่เห็นเป็นภาพลิงกำลังกระโจนกับวัวกระทิงถูกทับด้วยภาพที่เป็นนามธรรมทับซ้อนด้วยลายยักษ์คดแสดงว่ามีการเข้ามาใช้งานอย่างน้อย3ครั้งครั้งแรกภาพที่วาดจะเป็นภาพที่เป็นรูปธรรมคือภาพสัตว์จากนั้นถูกทับด้วย ลายที่เป็นนามธรรมเขียนทับบนภาพเป็นสมัยที่สองภาพสมัยที่สามเป็นภาพลายฝ่ามือมนุษย์โบราณสองแห่งซึ่งภาพลายฝ่ามือสะท้อนถึงพิธีกรรมทางคนโบราณแสดงให้รู้ว่าตนเองได้มาที่นี่แล้วหรือหากเป็นปัจจุบันก็คือจุดเช็คอินว่าพื้นที่แห่งนี้แล้วสำหรับพื้นที่ตรงนี้จากดูภาพถ่ายทางอากาศของวัดถ้ำผาเรียงซึ่งถือว่าเป็นจุดที่กึ่งกลางทางประวัติศาสตร์สำคัญ2จุดจุดแรกคือลุ่มแม่น้ำเลยกับภูพระบาทภาพเขียนสีตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางทั้ง2แห่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งสำคัญอีกแหล่งหนึ่งของทางภาคอีสานภาพเขียนสีในบริเวณใกล้เคียงยังพบเศษภาชนะดินเผาที่มีลวดลายขีดเส้นซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโบราณวัตถุที่พบในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่อุดรธานีทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคอีสานตั้งแต่ฝั่งจังหวัดเลยผ่านภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีและมีผาเวียงจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่อยู่กึ่งกลางของเส้นทางทางวัฒนธรรมดังกล่าวคาดว่าอายุราวประมาณ 3,500 ปีถึง 4,000 ปีคณะสำรวจจึงได้เดินทางต่อไปสำรวจภายในถ้ำผาเวียงซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่บนสันเขาที่ต้องเดินไปตามบันไดทางเท้าและต้องปีนต่อไปตามซอกหินเนื่องจากการสร้างบันไดคอนกรีตยังไม่ถึงตัวถ้ำแต่เนื่องจากสภาพถ้ำมีความมืดมากแสงสว่างไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่ก็ยังได้พบเศษชิ้นส่วนของกระดูกโบราณภายในถ้ำซึ่งเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรก็บันทึกภาพถ่ายเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานในการที่จัดทำรายงานในการตรวจสอบซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณคดีเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุต่อไปครับนี่สำคัญของประเทศไทยเรานะครับตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับไปอีกข่าวนึงครับจากทางด้านหน้าหนังสือพิมพ์นะครับเรื่องราวของข่าวไปที่เรื่องของทางด้านเกี่ยวกับเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของเป็นเรื่องของแหมผมเน็ตมันมาช้าครับเรื่องราวของข่าวที่น่าสนใจคืออดีตเจ้าของที่ดินขอลงมาที่สุสานยิวชี้พิรุธสร้างกำแพงบดบังสายตาถึง2ชั้นอดีตเจ้าของที่ดินเดิมนั่งไม่ติดหลังภาพและบทสัมภาษณ์กรณีสุสานยิวถูกเผยแพร่ในหลายสำนักจนกลายเป็นกระแสเจ้าตัวขอลงพื้นที่ดูด้วยตาตัวเองเป็นครั้งแรกในรอบ 7-8 ปีพร้อมพาสื่อชี้แนวเขตที่ดินเดิมระบุสังเกตเห็นกำแพงด้านหน้าสุสานกั้นซ้อนกัน2ชั้นมองว่าเป็นเรื่องผิดวิสัยอาจมีเหตุผลบางอย่างที่ต้องปิดบังจากสายตาคนนอกในสันศรีเจริญวัย74เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลเสม็ดใต้และอดีตรองนายกสปต.เสม็ดใต้บางคร้าฉะเชิงเทราอดีตเจ้าของที่ดินบริเวณที่ถูกใช้เป็นสุสานยิวในปัจจุบันได้ชักชวนผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่เพื่อดูสถานสภาพพื้นที่จริงและชี้แนวเขตที่ดินที่เคยครอบครองด้วยตนเองนายวสันต์บอกที่ผ่านมาไม่ได้เดินทางลงมาดูพื้นที่ดังกล่าวนานประมาณ 7-8 ปีแล้วแม้จะเคยขับรถผ่านบ้างขณะเดินทางไปธุระแต่ก็ไม่เคยจอดรถลงมาดูพื้นที่อย่างจริงจังสาเหตุที่จัดใจเดินทางมาครั้งนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวโดยยืนยันว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายที่ดินให้ยาวยิวก่อนที่ข้อมูลและภาพจะให้สัมภาษณ์จะถูกนำไปเผยแพร่ในสื่อหลายสำนักและสื่อออนไลน์เจ้าตัวระบุปัจจุบันแทบจะเห็นภาพของตนปรากฏอยู่บนหน้าจออยู่ตลอดทั้งวันแม้กระทั่งเวลาออกไปเดินตลาดก็ยังมีประชาชนเข้ามาทักพูดคุยถึงเรื่องดังกล่าวโดยกระแสที่เกิดขึ้นแพร่ไปทั้งในพื้นที่ตัวเมืองฉะเชิงเทราและตำบลที่ตนพักอาศัยจึงเกิดความรู้สึกอยากกลับมาดูพื้นที่ดังกล่าวด้วยตาตนเองอีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณด้านหน้าสุสานยิวในสันก็ได้พยายามส่องเข้าไปภายในผ่านช่องว่างบริเวณประตูและโฮงโซ่ที่มันคล้องกุญแจพร้อมพาผู้สื่อข่าวเดินไปดูชี้แนวเขตพื้นที่เดิมที่เคยครอบครองโดยอธิบายถึงรูปร่างและขนาดที่ดินในอดีตในสันบอกเดิมที่ดินเนื้อที่รวมกว่า15ไร่เป็นพื้นที่เดียแปลงเดียวกันมีแนวด้านหน้าติดถนนยาวกว่า200เมตรพื้นที่บริเวณดังกล่าวเดิมมีลักษณะเป็นที่นาหลังจากเจ้าของเดิมซึ่งเป็นชาวกรุงเทพปล่อยมีการเช่าทำนาก่อนที่ภายหลังจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินแปลงนี้ในสันเคยขายระบุเนื้อที่ประมาณ15ไร่2งานลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมีส่วนปลายแหลมออกมาเพียงประมาณ20ตารางวาอยู่ใกล้บริเวณแนวสายส่งเสาไฟฟ้าแรงสูงภายหลังการขายเจ้าของรายใหม่ได้มีการทับถมปรับถมพื้นที่เตรียมแบ่งขายโดยปัจจุบันพื้นที่ส่วนหนึ่งถูกใช้เป็นสุสานมีการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบเนื้อที่จะใช้เป็นสุสานประมาณ6ไร่ตามที่นายสันกล่าวอ้างอย่างไรก็ตามนายสันสังเกตเห็นว่าการกลับมาดูพื้นที่ครั้งนี้คือบริเวณด้านหน้าสุสานมีการก่อสร้างกำแพงและแนวรั้วลักษณะซ้อนกันถึง2ชั้นทำให้บุคคลภายนอกไม่สามารถมองเข้าไปในพื้นที่ได้โดยตรง ลักษณะการก่อสร้างดังกล่าวแตกต่างจากสิ่งก่อสร้างทั่วไปตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีเหตุผลบางประการที่ต้องทำแนวกั้นเพื่อบดบังสายตาโดยเฉพาะพื้นที่ด้านหลังแนวกำแพงชั้นที่2ซึ่งบุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็นได้เลยว่าข้างในครับเขาทำอะไรและต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเขาจะจริงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่รวมทั้งรายละเอียดการก่อสร้างและการครอบครองที่ดินให้เกิดความชัดเจนต่อไปจะจริงจะเท็จประการใดคุณผู้ฟังลองฟังข่าวจากทางด้านของช่อง PPTV ดูแล้วกันครับ
1: วันจันทร์นี้กลุ่มของคุณสนธิบอกว่าจะมีการลงถนนแล้วก็ดูเหมือนว่าประเด็นสำคัญจะจี้ไปที่เรื่องของชาวต่างชาติซึ่งเข้ามาในประเทศไทยทั้งเรื่องการทำธุรกิจนอมินีหรือว่าแม้กระทั่งบอกว่าตอนนี้ต้องการทวงประเทศไทยคืน
2: ค่ะก็คือมีหลายไม่ใช่แค่ชาวจีนแล้วนะตอนนี้มันมีทั้งหลายชนชาติหลายๆเชื้อชาตินะคะชาวยิวชาวอิสราเอลเองก็ปรากฏสร้างเป็นถิ่นฐานสร้างเป็นหมู่บ้านมีชาบัตมีอะไรต่างๆคือตอนนี้มันเยอะและคุณสนธิก็เลยบอกว่าอ่ะล่ะเดี๋ยวรวมพลคนไทยที่รักประเทศอยากได้ประเทศไทยของเรากลับคืนมานะคะลงถนนกันก็คือใช้คำว่าลงถนนเลยนะก็น่าจะมีเส้นทางการประท้วงนะคะแล้วก็การแสดงจุดยืนการเกิดขึ้นในวันจันทร์ค่ะ
1: ปรากฏว่ามีอีกเรื่องนึงนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติก็คือชาวอิสราเอลเช่นเดียวกันมีชาวบ้านในพื้นที่อบต.สมิทใต้ของชาเชิงเซาเขาไปร้องเรียนหลังจากในพื้นที่เนี่ยไปพบสุสานยิวซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะรองรับศพผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 หลุมนะคะอบต.ในพื้นที่ถึงขั้นต้องออกมาชี้แจงบอกว่าไม่เคยอนุญาตให้จัดตั้งสุสานชาวบ้านบอกว่ารู้สึกกังวลส่วนนึงคือเรื่องของชาวต่างชาติส่วนนึงเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยค่ะไปดูนะคะเรื่องนี้จากกระแสข่าวชุมชนชาวยิวในประเทศไทยเตรียมจัดทำสุสานแห่งใหม่ในพื้นที่อบต.สมิทใต้จังหวัดฉะเชิงเซานะคะซึ่งมีข้อมูลว่าอาจรองรับร่างผู้เสียชีวิตประมาณ 1,200 ศพด้วยกันต่อมาเกิดคำถามเลยนะคะคุณผู้ชมว่าสุสานดังกล่าวตั้งอยู่ที่ใดปัจจุบันเนี่ยสามารถดำเนินการได้จริงหรือไม่ทำไมถึงปล่อยให้ดำเนินการนี่เป็นภาพที่เผยแพร่กันก็เห็นชัดเจนนะคะว่าเหมือนเป็นการไปดูสถานที่ล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาช่วงเย็นก็มีการติดตามไปพบสุสานในพื้นที่หมู่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราจุดนี้เนื้อที่ประมาณ6ไร่20ตารางวานะคะพื้นที่ถูกล้อมรอบไปด้วยกำแพงสูงด้านหน้ามีประตูแล้วก็นี่ใส่กุญแจคล้องโซ่ล็อกเอาไว้แบบนี้ด้านในเป็นพื้นที่โล่งพอมองเข้าไปจะเห็นว่ามีเต็นท์ตั้งอยู่เป็นขนาดใหญ่2หลังนะคะด้านหลังก็ติดกับแหล่งน้ำธรรมชาติมีบ่อกุ้งบ่อปลาคือเป็นพื้นที่ที่เหมือนพื้นที่เกษตรกรรมทั่วไปก็ใกล้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเสม็ดใต้โรงเรียนบ้านหนองสนูแล้วก็รพสต.บ้านหนองสนูด้วยนางเล็กนะคะชาวบ้านวัย70ปีซึ่งมีบ้านพักติดกับพื้นที่นี้ก็บอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าพื้นที่ซึ่งเขามาล้อมรั้วเอาไว้เนี่ยจะใช้เป็นสุสานจนต่อมาปี67นะคะพบว่าเริ่มมีรถนำร่างผู้เสียชีวิตเข้ามาบริเวณหน้าบ้านแล้วก็มีคนมาติดต่อขอกุญแจเพื่อเปิดประตูสุสานเธอก็เลยทราบบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวข้องกับการฝังร่างผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติชาวบ้านตัดสินใจรวมตัวกันนะคะคัดค้านคือเขาบอกว่าแม้จะมีเพียงแค่ศพเดียวเนี่ยก็ทำให้รู้สึกหวาดกลัวมุมนึงมันคือเรื่องของคำถามว่าทำได้จริงไหมมุมนึงต้องยอมรับชาวบ้านเขาก็เองหวาดกลัวเรื่องของความเชื่อต่างๆด้วยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนนะคะกังวลอีกมุมนึงก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่รู้วิธีการฝังศพของชาวต่างชาติเขาทำอย่างไรเอาฟังเสียงชาวบ้านที่อยู่ติดกับสุสานแห่งนี้ค่ะ
3: ผมถามนิดนึงตอนนั้นศพเดียวเนี่ยกลัวไหม
4: โอ้โหแท้นี่ยังไม่กล้าเดินออกมาปลายสวนเลย
3: แล้วตอนนี้ที่มีข่าวว่าเขาจะ 1,200 ศพมาลงตอนนี้เรารู้สึกไงชาวบ้านที่อยู่ติดกับตรงนี
4: ้รู้สึกยังไงเหรอคะแล้วขอโทษแล้วถ้าพวกคุณเนี่ยคุณเป็นพวกคุณเนี่ยจะคิดว่าไงเพราะมันเดือดร้อนไหมเพราะน้ำเนี่ยมันจะต้องลงไปไหมถ้าฝนตกใหญ่ๆเนี่ยใช่ไหมเพราะทีแรกอะนะที่เขาโถมเนี่ยตอนนั้นยังไม่เป็นอะไรเลยนะเวลาโถมันเนี่ยน้ำที่เรามันต่ำใช่ไหมคะน้ำก็ไหลลงไปมันก็ไหลลงมาเนี้ยแล้วมันก็มันจะลงไหมเขาต่อต้านกันหมดไม่มีใครเขานั่นเลยเขาไม่มีใครที่จะต้องการ
1: ที่มีการโอ้น่าเห็นใจชาวบ้านนะคะคือไม่รู้ว่าด้านไหนเขาใช้วิธีการในการฝังศพกันอย่างไรกังวลทั้งเรื่องของความรู้สึกทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยอีกท่านหนึ่งคุณน้ำพึ่งคำสะอาดเป็นกำนันตำบลเสม็ดใต้ก็ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเริ่มก่อสร้างมีการมาล้อมรั้วสร้างกำแพงตั้งแต่ปี65ชาวบ้านเนี่ยยืนยันพยายามคัดค้านตลอดต่อมาปี67ก็เริ่มพบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมตัดสินใจนะคะจากการที่คัดค้านเนี่ยไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อจังหวัดมีการส่งเจ้าที่ลงพื้นที่มาตรวจสอบและแจ้งว่าไม่สามารถต่อใบอนุญาต ในการใช้สถานที่แห่งนี้แล้วดังนั้นเรื่องก็เลยถูกส่งต่อไปยังมหาดไทยจน29กันยายนปี68มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์เนื่องจากมีการยื่นเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะผู้ดำเนินการก็พยายามจะใช้สิทธิเหมือนกันคือคนดูแลพื้นที่เขาก็ใช้สิทธิทางศาลต่างๆปัจจุบันเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองคือฝั่งของสุสานเขาก็จะดำเนินการต่อเหมือนกันทีนี้ปรากฏว่าไม่กี่วันที่ผ่านมามันมีกระแสข่าวเรื่องสุสานชาวยิวในกรุงเทพที่พื้นที่เริ่มไม่เพียงพอแล้วก็อาจจะกลับมาใช้พื้นที่ดังกล่าวปรับปรุงพื้นที่นี้อีกหรือไม่ชาวบ้านพอได้ยินข่าวดังกล่าวก็กังวลนะคะเพราะว่าที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเห็นว่ารองรับได้ประมาณ 1,200 หลุมศพก็เกิดความหวาดกลัวนะคะยอมรับส่วนหนึ่งเรื่องความลี้ลับด้วยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมเพราะใกล้กับชุมชนสถานศึกษาบ่อกุ้งบ่อปลานะคะชาวบ้านบอกว่าอยากจะให้แก้ไขจริงๆค่ะ
5: พบบอกว่าเป็นการพบสุสานชาวยิวนะคะกลางหมู่บ้านที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะชาวบ้านในพื้นที่เขากังวลแล้วแหละจากตอนแรกที่เขาอาจจะไม่รู้แต่ตอนนี้เขารู้แล้วประเด็นคือที่ครั้งแรกเลยเนี่ยเราเคยนำเสนอข่าวบอกว่ามี1ศพแล้วล่าสุดเห็นบอกว่ามี4ศพค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีการแอบเอาเข้าไปหรืออย่างไรที่แน่ๆวันนี้มีความคืบหน้านะคะเขาบอกว่ามีตัวแทนจากบริษัทของชาวยิวค่ะเป็นชายชาวต่างชาติวัยกลางคนที่สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารภาษาไทยได้นะคะเดินทางมาไขกุญแจเปิดประตูรั้วสุสานนะคะในพื้นที่หมู่บ้านหนองสนูค่ะที่ตำบลเสม็ดใต้นะคะที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราทีมข่าวของเราเนี่ยก็เลยไปเกาะติดไปดูบรรยากาศกันนะคะเพื่อให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่รวมถึงตัวแทนชาวบ้านเนี่ยจำนวนกว่า 40-50 คนเข้าไปตรวจสอบด้านในก็มีการบอกห้ามไม่ให้สื่อมวลชนเนี่ยบันทึกภาพด้วยค่ะโดยเจ้าหน้าที่นิติกรของอบต.เสม็ดใต้ค่ะมีการอ่านคำแถลงการแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทด้วยค่ะที่ส่งผ่านทางเมลของอบต.อ่านให้กับสื่อฟังแล้วก็ให้ชาวบ้านได้รับฟังด้วยก็อ้างว่ามันเป็นข้อกำหนดทางศาสนาในการห้ามถ่ายภาพนะคะแล้วก็บอกว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยหากพบว่ามีภาพถ่ายจากภายในสุสานออกไปเผยแพร่สู่สาธารณะคุณน้ำพึ่งคำสะอาดค่ะเป็นหนึ่งในคณะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในสุสานบอกเขาว่าจากการตรวจสอบเนี่ยนานประมาณกว่า20 นาทีพบว่ามีศพเนี่ยฝังอยู่ภายในจำนวน4 ศพที่ข้าง
0: ครับคุณผู้ฟังครับขนาดพื้นที่ในประเทศไทยเรานะครับเขายังห้ามได้ห้ามนักข่าวไปถ่ายรูปเขาอะเขาอยู่เหนือกฎหมายไทยไหมล่ะครับคุณผู้ฟังแล้วอย่างนี้นายกอบต.ในพื้นที่ก็พูดอย่างหนึ่งนายอำเภอเขาพูดอย่างหนึ่งผู้ว่าก็พูดอย่างหนึ่งสรุปแล้วประชาชนทำตัวไม่ถูกว่าที่ถูกต้องมันคืออะไรทางผู้ว่าก็บอกไม่มีการเซ็นใบอนุญาตแล้วอ้าวแล้วไม่อนุญาตแล้วทำไมมีศพขึ้นมาใหม่ไอ้ศพเก่าโอเคมันอาจจะมีอยู่แล้วในตามใบอนุญาตแต่ตอนนี้ไม่ต่อใบอนุญาตให้ใหม่แต่ทำไมมีศพเข้ามาศพใหม่ๆเลยเนี่ยเทปูนใหม่ๆเลยใครจะตอบได้กับชาวบ้านที่เขาไม่เอาตอนนี้ชาวบ้านรวมตัวประท้วงกันแล้วว่าไม่เอาครับเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังไปประเทศไหนประเทศไหนเขาก็เอื้อมละอาสำหรับชาวอิสราเอลนี่พูดกันตามข่าวเลยนะครับเพราะเขามาใหญ่นี่เราก็เนรเทศไปแล้วคนนึงพอไปข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์ที่สมุยแล้วก็เนี่ยล่าสุดนี่ก็ปิดโรงเรียนเกาะที่เกาะสมุยชาวยิวสอนกันเองอะไรกันเองเปิดเป็นโรงเรียนเลยครับแล้วยังอะไรนะเขาเรียกซาบักซาเบิกอะไรในอีกนะครับดูเขาจะทำเป็นลักษณะเหมือนสถานที่ประเทศเขาแล้วอะเพราะอะไรเพราะบ้านเขาเกิดสงครามเขาส่งเสริมให้คนบ้านเขาออกมาเลยครับจำประเทศจำหายไปจากแผนที่โลกก็ไม่รู้ละเพราะขณะนี้เนี่ยการลบมันยังไม่จบสิ้นเลยอิหร่านก็ไม่ยอมจะต้องทำลายอิสราเอลให้หมดอิสราเอลก็ได้พี่ใหญ่เข้าข้างครับเพราะทุกอย่างมันก็เลยกลายว่าคนในประเทศอิสราเอลต้องหนีไปอยู่ในแถบประเทศอื่นแล้วประเทศอื่นเขาไม่รับอ่ะประเทศอื่นเขาไม่ให้เข้าเขาเข้มงวดไม่เหมือนประเทศไทยใครเข้ามาก็โอ้โหแม้กระทั่งในภูเก็ตอย่างที่ผมบอกเป็นหมู่บ้านเลยนะครับไรเดอร์จะเข้าไปยังเข้าไม่ได้คุณส่งให้ใครร้านตัดผมร้านดัดผมมันเป็นอาชีพของคนไทยทำไมเปิดได้ยังไงถามแค่นี้นะครับทางการทำไมไม่ดูไม่แลไม่ช่วยกันเป็นหมู่บ้านของอิสราเอลโดยเฉพาะเงี้ยคนไทยไม่มีสิทธิ์นี่ก็ทั้งแค่หลุมฝังศพนะ ไม่ให้ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพตามกฎหมายเขาอ้าวแล้วกฎหมายไทยเราล่ะมันพื้นที่ของคนไทยเนี่ยคุณมาเช่าพื้นที่คนไทยฝังศพแต่ทำไมผู้สื่อข่าวจะถ่ายรูปไม่ได้ตามกฎหมายเขาถ่ายรูปไม่ได้เอ๊ะกฎหมายไทยสิเพราะคุณอยู่ในประเทศไทยพื้นที่ในประเทศไทยเพราะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะปล่อยปะละเลยก็แหมก็พูดลำบากนะคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเป็นคนไทยรักประเทศไทยรักพื้นที่ของเราทุกตารางนิ้วต้องเป็นของคนไทยไม่ใช่เป็นของคนอิสราเอลที่มาทำกลางๆทำยังไงก็ได้ถ้าเราอ่อนข้ออ่อนน้อมผมเชื่อว่าทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.2ท่านพลชวีสุวรรณภูมิหรือไงเนี่ยนะครับถ้าผมพูดผิดก็ต้องขออภัยท่านเนรเทศถึงแม้ว่าจะรอลงอาญาก็จริงแต่ท่านเนรเทศท่านบอกศาลบอกว่าให้รอลงอาญาเรายงยาแต่เราเนรเทศครับคุณข่มขู่คนของเราอยู่ที่เปิดสวนสัตว์อย่างถูกต้องตามกฎหมายคุณก็อยู่ในประเทศไทยไม่ได้นี่แหละครับคุณผู้ฟังครับตามเรื่องยิวให้ดีนะครับค่อนข้างจะสาหัสสากรรจ์แล้วในขณะนี้ประเทศไทยของเราครับ
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
14: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575 7575
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: นะครับงานปิดทองฝังลูกนิมิตพบกันแน่นอนครับงานยิ่งใหญ่ครั้งแรกครั้งเดียวไม่มีใครมีโอกาสครั้งฝังครั้งที่สองณวัดนั้นแน่นอนครับมาเรื่องราวของข่าวครับจากทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับกำลังรับประทานและตอบโจทย์โรคหลายๆกันได้หลายๆโรคครอบจักรวาลเหมือนกันเพราะอะไรเพราะน้ำมัน9ชนิดแต่ละชนิดเขามาทำแยกขายอย่างน้ำมันมะพร้าวก็แยกขายขวดนึงน้ำมันงาดำก็ขวดนึงอะไรเงี้ยแต่เราเอาสมุนไพรทั้งหมดมารวมไว้อยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกัน60แคปซูลต่อ1ขวดครับจะช่วยเรื่องไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจเลือดลมบำรุงไตบำรุงตับหรือจะเป็นเรื่องของมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับแบบหลับลึกไม่ต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบในกลางคืนครับโดยเฉพาะคนกลางคืนนะที่ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆครับจะกินน้ำมากน้ำน้อยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามัน3ครั้งครั้งเดียวมันเรื่องปกติแต่ถ้า3ครั้งขึ้นไปแล้วโอ้อันตรายแล้วต่อมลูกหมากคุณมีปัญหาไหมครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จะมีส่วนช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูกันตรงนั้นเช็คเช่นเดียวกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3และโปรโมชั่น3ขวดนี้ราคาพิเศษครับสนใจก็สั่งซื้อเอนไซม์บายอเนกตราไบโอนะครับ0817577474 0817577474สอบถามได้เลยครับเมื่อวานนี้ตอน19นาฬิกาครับทางด้านตำรวจสภ.พุทธมณฑลนครปฐมครับได้รับแจ้งมีคนเสียชีวิต2ศพในบ้านทาวน์เฮ้าส์ครับเป็นเรื่องราวข่าวต่อไปตำรวจสภ.พุทธมณฑลครับโดยพันตำรวจโทเอกสิทธิ์คงทนสารวัตรสอบสวนสภ.พุทธมณฑลนครปฐมรีบไปณที่เกิดเหตุบ้านทาวน์เฮ้าส์2ชั้นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในหมู่5ตำบลโยงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมซึ่งก็ไปสำรวจตรวจสอบภายในห้องนอนชั้น2พบศพนางกัลยาณีนอนเสียชีวิตอยู่โดยมีผ้าห่มคลุมตัวเรียบร้อยเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตหลังจากนั้นจึงตรวจสอบห้องชั้น2ทางขวามือพบห้องปิดอยู่เมื่อเปิดเข้าไปดูอ้าวเอาไปตัวเอาไปถังกระมังตั้งเลยพุทโธธรรมโมสังโฆนายเปรมประสิทธิ์ผูกคอตายตรงเตงอยู่ในห้องซะแล้วครับห้องหนึ่งผู้หญิงห้องหนึ่งผู้ชายเขาเกี่ยวข้องอะไรกันสอบสวนเบื้องต้นทราบก่อนพบศพฝ่ายสืบสวนสภ.พุทธมณฑลได้รับแจ้งว่ามีคนมาตามหาญาติหายจากบ้านและติดต่อกันไม่ได้ตั้งแต่4กันยายนทราบว่ามาบ้านสามีที่หมู่5หลังเนี้ยจากภาพกล้องวงจรปิดเห็นว่านางกัลยาณีเข้าไปในบ้านสามีอ๋อเป็นสามีภรรยากันตอนเวลาประมาณสัก10โมงของวันที่4กันยายนแล้วก็ไม่ได้มีการออกมาอีกเลยครับเลยมาแจ้งความที่สภ.พุทธมณฑลขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านจริงๆครับพอเข้าไปตรวจสอบให้ลูกชายของนายเปรมประสิทธิ์และนางกัลยาณีงัดกุญแจบ้านเข้าไปนางกัลยาณีพาตรวจสอบภายในบ้านจากการตรวจสอบภายในบ้านชั้นหนึ่งครับญาติของนางกัลยาณีนะครับพาตรวจสอบไม่พบผู้ใดเลยอ้าวแล้วไปอยู่ไหนหมดก็ขึ้นไปชั้นสองก็พบศพทั้งสองครับอยู่คนละห้องสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าสามีเขาฆ่ากันตายยังไงสามีคงจะฆ่าภรรยาก่อนแล้วสามีเขาไปผูกคอตายน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมเออเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับระวังครับมาสุดท้ายของข่าวครับ ไปประเด็นข่าวประสกัดแรงงานเถื่อนอีกแล้วครับเมื่อหน่วยทหารเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ตำรวจสภ.ประดังเบซาสงขลาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสงขลาตำรวจตชด437ร่วมกันจับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมารวม17คนเป็นชาย14หญิง3นั่งอยู่ในรถเก๋งรถกระบะรวม2คันในพื้นที่หมู่1ตำบลประดังเบซาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาสอบสวนนายดลลอศักดิ์มัดอาดัมวัย45คนขับทราบว่านายเล็ดจ้าง500บาทให้มาขับรถพาแรงงานเถื่อนไปส่งบริเวณช่องทางธรรมชาติเพื่อลักลอบข้ามแดนไปยังประเทศมาเลเซียส่วนคนขับรถกระบะจอดรถวิ่งหลบหนีด้านแรงงานให้การว่าลักลอบเข้าไทยจากทางชายแดนกาญจนบุรีเมื่อวันที่31สิงหาคมมาพักคอยที่กรุงเทพ2คืนแล้วมีรถมารับเตรียมข้ามแดนไปยังประเทศมาเลเซียต้องจ่ายค่าเดินทางคนละ 75,000 โอ้โหครับจะไปมาเลเซียต้องผ่านประเทศไทยด้วยค่าแรง 70,000 ค่าหัว 75,000 รวยไปเลยนะครับสำหรับคนทำอาชีพนี้แต่ก็ไม่พ้นกับฝีมือของตำรวจไทยครับหมดเวลาหมดครับ
15: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
16: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
15: มีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
8: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
14: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
17: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
15: เพลงดังสาระดีที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 MHz
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือผลิตรายการติดต่อ082-468-2898และ036-776-889

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเริ่มวันนี้สภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ2และ3สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายนิกรเดชพังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกรณีสื่อกัมพูชารายงานข่าวอ้างไทยกดดันให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดน2ชาติออกจากวาระการประชุมกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ว่าเป็นการข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงทำให้เข้าใจว่าตนซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศฝรั่งเศสยืนยันไม่เคยกระทำการเช่นนั้นแม้แต่น้อยทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการนำเสนอข้อกล่าวหานี้ในช่วงเวลาเดียวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลขอทำหน้าที่ในฐานะนักการทูตที่มีความรับผิดชอบเป็นเพื่อนบ้านที่จริงใจต่อกันและละเว้นพฤติกรรมลักษณะเช่นนี้เริ่มวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทระหว่างวันนี้ถึงวันที่9กันยายนซึ่งเป็นการพิจารณารายมาตราในวาระที่2ก่อนขอความเห็นชอบทั้งฉบับในวาระที่3ซึ่งในชั้นกรรมาธิการปรับลดงบประมาณลง 11,162 ล้านบาทโดยส่วนที่ปรับลดลงนั้นนำมาจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและอัยการสำหรับ5หน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณสูงสุดอันดับ1กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับลดลงกว่า 3,200 ล้านบาทกระทรวงกลาโหมปรับลดลงกว่า 1,200 ล้านบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดลงกว่า900ล้านบาทกระทรวง

0: 924 ล้านบาทยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: พยากรณ์อากาศประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
2: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2527
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาดังใจเชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: เพลงดังสาระดีที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่น

0: สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตาAND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474
0: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร081-946-5036และ081-946-5036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: ามทำไมเป็นชื่อของเพลงครับจบลงไปครับจากบทเพลงจากค่ายเพลงพันธุระเรคคอร์ดกดไลค์กดแชร์กับบทเพลงถามทำไมครับจะรักกันแล้วถามอดีตทำไมจบเพลงเราก็พบกันเรื่องราวของข่าวครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับกับเรื่องราวของข่าวประจำวันชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงที่2 6โมงกับ16นาที17นาทีโดยประมาณเราอยู่กันถึงเกือบ7โมงเช้านะครับตั้งแต่5นาฬิกาถึงเวลา7นาฬิกาที่คลื่น 98.75 เมกะเฮิรตซ์ครับก็ทุกวันที่เราเจอกันวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่7ครับติดตามรับฟังรับเนื้อหาสาระจากข่าวก็จากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลินิวส์ข่าวสดมติชนและหน้าจออินเทอร์เน็ตกับความปรารถนาดีของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ชุดเล็กชุดใหญ่ให้คุณได้เลือกนะครับบำรุงเรื่องของความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นสะดวงหรือเป็นเรื่องของพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินเอนไซม์บายอเนกตราไบโอแทบจะครอบจักรวาลครับ30ปีกับผลิตภัณฑ์ที่คุณให้ความมั่นใจซื้อวันนี้สมนาคุณกันไปสนใจสั่งซื้อครับพร้อมกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นี่ก็ครอบจักรวาลเหมือนกันเพราะ9ชนิดแต่ละชนิดก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายหลายอย่างอยู่แล้วแต่พอมารวม9ชนิดเหมือนเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดูแลแต่ละตัวนี้ดูแลเรื่องความดันตัวนี้ดูแลเรื่องระบบหัวใจตัวนี้ดูแลเรื่องปอดตัวนี้ดูแลเรื่องไตตัวนี้ดูแลเรื่องตับก็เอามารวมกันซะอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับขวดบรรจุ60แคปซูลครับรับประทานเช้าเม็ดเย็นเม็ดหรือเช้า2เย็น2ก็แล้วแต่อาการของคุณนะครับรับประทานแล้วหลับสบายหลับสนิทไม่ต้องลุกขึ้นชีบ่อยๆกับน้ำมันรวมสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับสั่งซื้อเลย0817577474 0817577474ครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องสภาวะอากาศครับฝนตกหนักถึงหนักมากครับบริเวณประเทศไทยตอนบนครับมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนและก็ช่วง8ถึง11กันยายนฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวระมัดระวังการเดินทางครับและก็ติดตามการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถดูข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงก็หมายเลข1182ครับ6กันยายนจังหวัดที่ได้ผลกระทบครับ7กันยายนครับไม่ใช่6วันนี้วันที่7กันยายนจังหวัดที่มีผลกระทบอย่างเช่นจังหวัดภาคเหนือเชียงรายน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางก็มีนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีอ๋อไม่มีลพบุรีแต่ลพบุรีก็ตกทุกวันนะภาคตะวันออกก็มีจังหวัดนครนายกจันทบุรีแล้วก็ตราดไม่มีปราจีนบุรีแต่พี่น้องปราจีนบุรีบอกก็ตกเหมือนกันครับการดูพยากรณ์อากาศเขาบอกว่า55จังหวัดนี่โดนเต็มๆครับ55จังหวัดนะ7 8 9 10 11เนี่ยเขาบอกอย่างนั้นนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าก็ต้องเชื่อกรมอุตุนะครับเป๊ะๆมันเลยนะครับภาคกลางนี่จะเป็นหลักเลยละลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครเนี่ยเป็นหลักเลยไม่ว่าจะช่วงไหนแล้วแต่ครับ ก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังเดินทางไปไหนอย่าแข่งกับสายฝนเลยครับจะเวลาไหนแล้วแต่ฝนตกหนักอย่าแข่งกับสายฝนเลยครับฝนตกหนักแวะเข้าปั๊มน้ำมันก็ยังได้ให้ฝนซาแล้วก็เดินทางต่อนะครับการรีบร้อนมันอันตรายครับฝนตกถนนลื่นเอาไม่อยู่นะครับกลับด้วยความปรารถนาดีจากวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแหว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักข้าวกับราคาเริ่มต้นต้นละ100 1,200 โดยประมาณแล้วก็มีเมนูอาหารให้คุณได้เลือกอย่างจุใจร่วม100ชนิดครับร่วม100ชนิดครับที่จะให้คุณได้ดูแลในเรื่องความอร่อยให้กับแขกเหลือของท่านโทรเลยครับชาวเนี่ยโทรได้เลย0819465036 0819465036ครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวนะครับประเด็นข่าวแรกครับชาวกรุงเก่าอำเภอท่าเรืออยุธยาชาวบ้านไม่พอใจรวมพลังแสดงจุดยืนคัดค้านการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่3ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการปุ๋ยเคมีรวมถึงแผนปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือริมแม่น้ำป่าสักโดยหวั่นเกรงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพประชาชนการจราจรวิถีชีวิตของคนในชุมชนครับคนท่าเรือปักธงเขียวค้านโรงงานปุ๋ยเคมีครับในอัจฉัยตั้งจรักสมาชิกอบจพระนครศรีอยุธยาเขตอำเภอท่าเรือพร้อมด้วยผู้ช่วยสสพระนครศรีอยุธยาเขต2นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอยสมาชิกสภาอบต.ศาลาลอยกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงจุดยืนจัดทำธงริบบิ้นสีเขียวนำไปติดบริเวณหน้าบ้านรวมทั้งผูกติดกับรถยนต์รถจักรยานยนต์พร้อมติดตั้งป้ายไวนิลแสดงข้อความคัดค้านการจัดตั้งโรงงานปุ๋ยการขยายท่าเทียบเรือในพื้นที่ตำบลศาลาลอยอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อใช้สีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของการรักษาพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมของชุมชนนอกจากนี้ยังมีการเดินรณรงค์ภายในชุมชนเพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงจุดยืนและสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีการดำเนินกิจการดังกล่าวในพื้นที่ในอัศชัยตั้งใจรักสมาชิกอบจของพระนครศรีอยุธยาเขตอำเภอท่าเรือบอกว่าสำหรับพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเดิมเป็นโรงสีข้าวและโกดังเก็บข้าวก่อนเลิกกิจการผู้ประกอบการรายใหม่ก็มีแผนปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยทั้งการผลิตหรือจัดเก็บรวมทั้งการนำปุ๋ยเคมีขนส่งทางเรือมาขึ้นท่าเทียบเรือก่อนขนถ่ายลงบรรทุกเพื่อกระจายสินค้าเพราะมีแผนปรับปรุงท่าเทียบเรือให้สามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าได้มากขึ้นขออนุญาตเปิดเป็นโรงงานจำพวกที่3รวมถึงขยายการท่าเทียบเรือกับทางกรมเจ้าท่าจากการทำประชาคมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทำให้ชาวบ้านเกิดความกังวลส่งผลกระทบที่จะตามมาโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นฝุ่นละอองความเสี่ยงจากสารเคมีรวมถึงการขนส่งสินค้าทางเรือเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักซึ่งมีการเดินเรือและขนถ่ายสินค้าอยู่แล้วชาวบ้านยังเกรงว่าหากมีการเพิ่มขนาดหรือจำนวนเรือที่เข้ามาขนถ่ายสินค้าอาจส่งผลกระทบต่อสภาพตลิ่งและพื้นที่ชุมริมแม่น้ำขณะที่การขนส่งปุ๋ยด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่อาจเพิ่มปริมาณการจราจรบนถนนในชุมชนสร้างความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนายวิศรุตปานแสงสมาชิกอบต.ศาลาลอยก็เปิดเผยว่าชาวบ้านมีความกังวลอย่างมากต่อการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่3ซึ่งเกี่ยวข้องกับปุ๋ยเคมีเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งปัญหากลิ่นฝุ่นละอองรวมถึงการปนเปื้อนของสารเคมีที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือการจัดเก็บนอกจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแล้วชาวบ้านจะเป็นห่วงเรื่องการจราจรอุบัติเหตุโดยระบุพื้นที่ภายในโรงงานอาจไม่เพียงพอสำหรับการรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่หากมีรถบรรทุกเข้ามาในใช้บริการจำนวนมากอาจต้องจอดริมถนนส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะเดียวกันชุมชนยังมีผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพซึ่งชาวบ้านเกรงว่าหากเกิดฝุ่นกลิ่นหรือมลพิษจากการประกอบกิจการขึ้นคนกลุ่มดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบโดยตรงนายวิศรุตบอกว่าในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นโรงสีข้าวโกดังข้าวขนาดใหญ่ซึ่งชุมชนเคยได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกที่เข้าออกจำนวนมาก รวมถึงปัญหาเสียงดังแมลงมอดรบกวนจึงไม่ต้องการให้เกิดปัญหาซ้ำอีกโดยเฉพาะหากกิจการใหม่มีลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบมากกว่าเดิมพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นชุมชนชนบทและเกษตรกรรมที่ยังมีอากาศสดชื่นเราไม่ต้องการให้มีอุตสาหกรรมเข้ามาทำลายอากาศพร้อมยืนยันว่าผู้นำชุมชนและประชาชนมีจุดยืนร่วมกันในการคัดค้านการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานปุ๋ยเคมีในพื้นที่ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดทำหนังสือคัดค้านการอนุญาตจัดตั้งโรงงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องส่งถึงหน่วยงานอุตสาหกรรมจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อขอพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพการจราจรและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบอย่างรอบด้านก่อนมีการพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินกิจการชาวบ้านยังยืนยันว่าการติดธงและริบบิ้นสีเขียวตามบ้านเรือนและยานพาหนะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงจุดยืนของชุมชนที่ต้องการรักษาพื้นที่และคุณภาพชีวิตพร้อมยืนยันว่าจะติดตามความคืบหน้าของโครงการเดินหน้าคัดค้านต่อไปหากโครงการได้รับอนุญาตและเปิดดำเนินการชาวบ้านกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ทั้งตำบลสลาลอยตำบลโพเอ็นตำบลวังแดงท่าเรือรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงในเขตติดต่ออำเภอนครหลวงอยุธยาครับก็ไปสร้างตั้งที่อยุธยาแล้วก็จบเรื่องจะมาสร้างใหม่ท่าเรือโรงงานปุ๋ยอะอยู่นู่นอะออกไปทางเจ้าพระยาเลยดีไหมเออหรือมันไม่มีที่ยังไง เออไปนู่นไปแถวแถวอะไรอะออกไปทางนู่นอะออกไปทางออกไปทางริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปเลยไปไงโรงงานปุ๋ยไปทางนู้นเลยขึ้นท่าเทียบเรือได้ออกเจ้าพระยาออกกรุงทุ่งเทพไปได้เลยจะมาเท่งเส้นป่าทรงป่าสักทำไมแล้วหรือตรงนี้ที่ดินราคาที่ดินมันถูกกว่าครับเอาละครับผู้ที่เป็นเจ้ากระทรวงคงจะฟังปัญหาของพี่น้องชาวท่าเรือว่าคนไทยในแผ่นดินของคนไทยต้องสำคัญกว่าเรื่องของการที่จะเอาอะไรมาตั้งก็ได้ไม่ใช่ประชาพิจารณ์หรือว่าชุมชนพร้อมหรือยังเหมือนกันเร็วๆเนี่ยคือที่ปราจีนบุรีก็เหมือนกันใช่ไหมที่จะมาตั้งตรงนู้นตรงนี้โอ้โหแล้วล่าสุดได้เห็นโรงงานจีนที่ไม่ได้มาตรฐานให้เขาเปิดทำไมอ่ะเอาเศษขยะเกี่ยวกับขยะอุตสาหกรรมมาทิ้งโอ้โหใส่ถุงบิ๊กแบ็กแล้วก็กลบเป็นร้อยๆถุงอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมันก็ละหลวมอ่ะเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกถ้าเราละหลวมเนี่ยเราว่าระวังจีนแล้วนะอิสราเอลยังเอาอีกนะก็ยังถกเถียงกันเนี่ยเรื่องของสถานที่อบต.ก็พูดอย่างหนึ่งว่าที่ฉะเชิงเทรานั้นไม่มีการมาฝังศพแล้วแต่ทำไมมันมีศพใหม่ๆขึ้นมาอีก3ศพล่ะอ้าวผู้ใหญ่บ้านก็บอกกับนายกอบต.ในพื้นที่ก็พูดอย่างหนึ่งผู้ว่าการจังหวัดฉะเชิงเทราก็พูดอีกอย่างหนึ่งสรุปแล้วใครโกหกใครมั่วกับประชาชนบ้างคิดว่าประชาชนไม่รู้เหรอประชาชนรู้ทันแล้วประชาชนไม่ยอมด้วยว่าจะให้มีหลุมฝังศพของอิสราเอลมาอยู่ในประเทศไทยนี่ล่าสุดนายกในประเทศไปแล้ว1คนศาลบอกว่าให้รอการลงโทษ2ปีไม่ต้องรอการลงโทษก็ได้แต่ต้องในประเทศเพราะทำให้ชาวไทยหรือพื้นคนในพื้นที่ตกอกตกใจไปข่มขู่ไปขู่อาฆาตเชือดไก่ลิงดูแล้วหนึ่งคุณออกจากประเทศไทยเดี๋ยวนี้ครับอิสราเอลจะมาใหญ่กว่าคนไทยได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่าคิดทีเดียวนะครับสำหรับคนในประเทศไทยที่ต้องต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมก็พอแล้วต่อสู้กับโรงงานเถื่อนของจีนก็พอแล้วพวกจีนเทาอะไรทั้งหลายยังจะมาต่อสู้กับพวกอิสราเอลที่จะมาขุดหลุมฝังศพเป็นพันๆหลุมพันหลุมแล้วก็อยู่ยาวเกือบ40ปี50ปีอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยล่ะครับคุณผู้ฟังและรู้แล้วว่าใครมันอยู่เบื้องหลังเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
2: ดีใจด้วยฮะ
3: คุณเป็นคนแรก
2: แสดงความดีใจ
3: ฉลอง
2: เหรอ
3: ฉลองระเบียบอันนี้เลยนะคะเผยแพร่ประกาศคำสั่งในประเทศนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรไปเลยเพราะว่าศาลพิพากษาแล้วเรียบร้อยถึงที่สุดไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ตามเกณฑ์เลยค่ะเนรเทศได้ค่ะยาคอฟคนนี้พฤติกรรมคือข้อส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินในร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเขากลัวเขาตกใจฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนศาลจังหวัดสมุยก็เลยมีคำพิพากษาใ ลักษณะก็คือจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษกึ่งหนึ่งนะคะเหลือจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทโทษจำคุกรอลงอาญา2ปีนี่ในส่วนของศาลแต่ทีนี้ในส่วนของพฤติกรรมตรงนี้มันขัดต่อความสงบเรียบร้อยศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ในส่วนของคำสั่งเนรเทศใช้ได้เลยคนแรกก็เลยโดนที่นายยาคอฟคนนี้นะคะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรเพราะเขาไม่ต้องติดคุกในประเทศไทยแล้วไงพี่แป๊ะ
2: ไปติดที่นู่นเลย
3: เขาได้ลดโทษกึ่งหนึ่งแล้วก็โดนลงอาญ
2: า
3: เพราะฉะนั้นตรงนี้ปรับเสร็จอะไรเสร็จเนรเทศเลยนะคะ
2: ไปเลย
3: แต่ก็ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์อยู่นะคะภายใน7วันนับตั้งแต่มีคำสั่งเนรเทศทีนี้ถามว่าแล้วเรื่องราวที่เขาไปทำให้เขาต้องโดนขึ้นศาลแล้วก็เนรเทศนี่คืออะไร2เดือนก่อนค่ะเจ้าของสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติกพาร์คพร้อมสามีชาวฝรั่งเศสไปร้องเรียนและแจ้งความดำเนินคดีกับชาวอิสราเอลเพราะว่าชาวอิสราเอลเนี่ยมาเที่ยวแล้วไม่เคารพกฎระเบียบของสวนสัตว์ไม่จ่ายเงินหยิบอาหารสัตว์จากนักท่องเที่ยวคนอื่นมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสัตว์แกล้งสัตว์บีบนมใส่จมูกสัตว์ตบนกส่งเสียงดังทำแบบซ้ำซากหลายๆทีด้วยทีนี้ต่อมาทางสวนสัตว์เขาก็เลยแสดงจุดยืนด้วยการติดธงฟรีปาเลสไตน์แล้วก็ประกาศปฏิเสธการเข้าชมของนักท่องเที่ยวคือไม่รับนักท่องเที่ยวอิสราเอลอีกเลยก็เลยมีชาวอิสราเอลที่อยู่ในไทยส่งข้อความมาข่มขู่รวมถึงข้อความจากคนอื่นๆในโลกออนไลน์ที่มาข่มขู่จะทำร้ายคนในครอบครัวของเจ้าของสวนสัตว์จะเผาสวนสัตว์ขับรถมาวนหน้าบ้านทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยสิงหาคมตำรวจภูธรสมุยและตำรวจตม.นะคะก็ไปสืบจนกระทั่งเจอตัวในคนนี้ค่ะยาคอฟโอฮยอนคนนี้นะคะก็ส่งฟ้องศาลและในที่สุดก็ตามที่หยกรายงานไปศาลท่านก็ตัดสินแล้วนะคะสุดท้ายเนี่ยด้วยความที่กระทรวงมหาดไทยเขามีคำสั่งเรื่องของการเนรเทศในคนนี้ก็เลยประเดิมเป็นคนแรกซะเลยอันนี้ผู้เสียหายนะคะอันนี้สามีผู้เสียหายนะคะส่วนนายยาคอฟคนนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวไปตามกระบวนการมีให้อุทธรณ์อีก7วันภายใน7วันซึ่งในส่วนของสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติกปาร์คเขาก็โพสต์แสดงความขอบคุณนะคะขอบคุณหน่วยงานไทยที่ช่วยเหลือทำให้รู้สึกมั่นใจอะไรมากขึ้นนะคะในการที่จะดำเนินธุรกิจตรงนี้กันต่อไปสำหรับใครที่อยู่ในไทยแล้วถูกข่มขู่ก็อยากให้รู้ว่ามีการจัดการแบบนี้นะคะในการช่วยเหลือประชาชนส่วนคำสั่งที่ว่านี้ย้อนไปนิดเดียวประกาศเมื่อวันที่28สิงหาคมนะคะพ.ร.บ.เนรเทศพ.ศ. 2499เนี่ยมีอยู่แล้วอันนี้จะใช้ควบคู่กับพ.ร.บ.คนเข้าเมือง2522แต่ด้วยความที่ต่างด้าวบางส่วนเนี่ยเดี๋ยวนี้พฤติกรรมขัดแย้งต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เลยต้องวางระเบียบให้มันชัดเจนให้เจ้าหน้าที่รัฐบังคับกฎหมายเรื่องเนรเทศได้รวดเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศก็เลยมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการเนรเทศปีพ.ศ. 2569ออกมา6ความผิดของต่างด้าวที่จะถูกเนรเทศก็คือ1มาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบ2ทำงานโดยไม่ชอบ3ประกอบธุรกิจโดยไม่ชอบ4ปลอมแปลงเอกสารราชการหรือใช้เอกสารปลอม5ทำความผิดกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไป6เป็นผู้ใช้สนับสนุนหรือเป็นตัวการในการทำความผิด5ข้อแรกที่กล่าวมาอยู่ในข่ายถูกเนรเทศได้ทั้งหมดค่ะ
2: อ
3: ัน
2: นี้คนแรกใช่ไหม
3: คนแรก
2: อิสราเอลเนี่ยนะไอ้ที่บอกว่าไปรังแกสัตว์เนี่ยไอ้ต่างๆพี่ก็เข้าใจได้นะพี่หยกนะ
3: ว่าไงคะ
2: เนี่ยอย่างที่บอกว่าเนี่ยไม่เคารพกฎกติกานะครับของสวนสัตว์เนี่ย
3: บีบนมใส่จมูกสัตว์
2: นี่แหละที่ว่าไอ้เนี่ยตบนกเนี่ยพอเข้าใจได้นะครับไปแกล้งนกไปแกล้งสัตว์ไอ้บีบนมใส่จมูกเนี่ยไม่ยังไงบีบนมนกหรือบีบนมคน
3: เขาจะมีพวกนมที่ให้อาหารป้อนสัตว์แล้วเขาจะต้องป้อนใส่ปากไอ้พวกนี้ไปบีบใส่หน้าใส่จมูกใส่ลูกตาสัตว
2: ์โอ้โหไอ้เราก็ไม่รู้นะว่าบีบนมคนใส่จมูกสัตว
0: ์ครับบีบนมนมแบบนมแพะครับเขาเอานมหรือนมที่คนกินเนี่ยให้สัตว์กินครับในสวนสัตว์ที่เกาะสมุยสามีเขาเป็นชาวฝรั่งเศสครับผู้หญิงซึ่งเป็นคนไทยหรือคนจีนผมไม่แน่ใจเขาก็มาฟ้องแล้วเขาขึ้นป้ายเลยว่าห้ามคนอิสราเอลเข้าทุกคนขึ้นป้ายเลยคนอิสราเอลก็ไม่พอใจก็ทำกลางไอโยคอบนี่คนแรกเลยไปข่มไปขู่เอาคนไปรอหน้าสวนสัตว์เปลี่ยนคนไปเฝ้าดูเจ้าของร้านมึงแน่แต่แค่ไหนวางแบบกดดันฮะแต่คนอิสราเอลไม่ให้เข้าเลยครับเขาไม่ให้เข้าเลยพอขึ้นธงเลยครับแล้วก็อักบาตธงของอิสราเอลไว้เลยว่าห้ามเข้าเพราะเข้าไปแล้ว 1คุณไม่จ่ายตังค์2คุณไม่ซื้ออาหารสัตว์ไม่ช่วยเขาอ่ะครับแล้วยังมาทำกลางกฎหมายใหม่เพิ่งออกเมื่อต้นเดือนเรียบร้อยเลยครับนายกตีเชือดเป็นคนแรกเราต้องการนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพครับอีกหน่อยจะมีอีกเชื่อไอ้ขุดหลุมศพอีก1,000กว่าศพเนี่ยอีก1,000กว่าหลุมเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ดูครับเป็นปัญหาอีกถ้าราชการของเราหย่อนยานเกิดขึ้นอีกและจะรู้ว่าอะไรมันคืออะไรครับเราป้องกันเพราะเนื่องจากว่าขณะนี้ทางอิสราเอลเนี่ยเขาเหมือนจะส่งเสริมให้คนของเขาออกไปนอกประเทศเพราะมันแทบจะสิ้นประเทศแล้วไอ้นู่นตรงนู้นลบตรงนี้ตรงนู้นลบไม่มีคนอยากอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตรงนู้นตายในที่นี้ตายอิหร่านก็ไม่พอใจถล่มอิสราเอลอิสราเอลก็คิดว่ามีพี่ใหญ่นุ่นหลังอยู่ขายอาวุธตุ้มตุ้มตุ้มสุดท้ายแทบจะสิ้นประดาตัวแต่ละคนแต่คนถ้ามีฐานะหน่อยก็ออกหาสถานที่อยู่บางที่บางประเทศเขาไม่ให้เข้าแต่ประเทศไทยเราใจดีครับแบบจะยกที่ดินให้เขาเลยมาขุดหลุมฝังศพก็อยู่ยาวกันไปเลยจนกลายเป็นเศษดินไปแล้วแล้วถามว่าสภาพแวดล้อมของเราล่ะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
4: การมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าถูกคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือด
7: ถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
11: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: แล้วมาเที่ยวกันนะครับมาทำบุญกันนะครับขอบคุณแฟนๆรายการครับจากปราจีนบุรีจากหัวหินประจวบคีรีขันธ์จากฉะเชิงเทราจากแถวๆชลบุรีครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาไม่ว่าจะเป็นทางด้านบางแสนที่ฟังรายการของเราได้ครับฟังที่คลื่นของเสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดราชินบุรีด้วยนะครับขอบพระคุณครับที่จะมาปิดทองฝังมิตรแล้วผมก็บอกแล้วว่าก็รถตู้คันไหนที่พาแฟนคลับ FC ผมมาเอาค่าน้ำมันรถจากผมครับผมจะให้กลับผมจะให้ค่าน้ำมันรถครับก็แฟนๆรายการจะได้มาเจอหน้าเจอตาผมนะปีหนึ่งเดี๋ยวให้ของขวัญติดไม้ติดมือไปเอากาแฟไปกินทั้งคนละกล่องนี่มั้ยครับตอนนี้ Enzyme by Enectra Bio ก็กำลังจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ซื้อ4แถม2ครับขอบพระคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ในรายการทั้งทางด้านของน้ำมันรวมสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับที่จะดูแลแบบครอบจักรวาลเลยแต่ละตัวแต่ละตัวแค่บางอย่างเขาจัดแต่น้ำมันมะพร้าวอ้าวขาย30เม็ดน้ำมันงาดำอ้าวอีกขวดหนึ่งเขาขาย30เม็ดน้ำมันกระเทียมอ้าวอีก30เม็ดเขาขายราคาถูกแต่ของเรารวมเลยอ่ะนะครับซึ่งมันไม่ค่อยมีคนทำเท่าไหร่พอรวมแล้วมันจะได้หมดเลยทั้งความดันเบาหวานครับไขมันโรคตับโรคไตบำรุงปอดบำรุงหัวใจเลือดลมหรือลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับสบายหลับลึกไม่ต้องห่วงลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำสำรบสี่รอบเลยครับนี่คือน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับสนใจเบอร์เดียวกับ Enzyme by Enectra Bio ที่ดูแลสุขภาพร่างกายของท่าน30ปีแล้วครบตัวเลข30ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่รับประทานอยู่20กว่าปีครับเมื่อวานก็โทรมาคุยกันขอบพระคุณนะครับที่ยังไม่เลิกรับประทานบางประทานอย่างต่อเนื่องบางคนยังไม่เคยรับประทานก็ต้องรับประทานผมบอกแล้วว่าถ้ากินตามที่ผมบอกผ่านชุดใหญ่ไฟกระพริบก่อนอาหารทุกมือมือละ3เม็ดใน4ขวดแรกพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมือมือละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมือมือละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปกินวันละเม็ดประหยัดไปเรื่อยๆครับแต่ร่างกายคุณแข็งแรงแล้วนี่คือเอนไซม์ครับเอนไซม์ by Enectra Bio ฝาขวดมีรูปดร.อเนกที่แฟนๆต่างจังหวัดบอกอยากจะมาดูคนจัดรายการมีหูข้างซ้ายข้างเดียวนะขอบพระคุณครับหูข้างขวาก็ข้างเดียวนะข้างขวาก็มีข้างเดียวไม่ได้มี2ข้าง ไม่ได้มีสองหูอ้าวครับกล่าวกันตลกนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสั่งซื้อกันมา AND รูทีน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องต่อเบาหวานขึ้นตาต่อหินต่อลมต่อเนื้อต่อกระจกนะครับและบำรุงร่างกายได้ด้วยนะครับจัดโปรซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่7ขวดครับยังไงก็สนใจสั่งซื้อเราจะได้ส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็กาแฟ DJ กาแฟเพื่อกระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกครับใครกินแล้วไม่ระบายเอาตังค์คืนไปด้วยผมกล้าเลยขายกันมาหลายปีมันก็ต้องมีคุณภาพแล้วไม่มีคุณภาพไม่ยืนหยัดอยู่ได้แล้วกาแฟดีเจครับกาแฟบำรุงร่างกายครับก็ซื้อ5แถม2ขอบคุณคุณสมชัยที่สั่งซื้อนะครับก็เอาไปขายแถวบ้านใช่ไหมล่ะคุณสมชัยไกรศักดิ์ศรีไกรศักดิ์ศรีนี่อยู่2/3หมู่11ตำบลคลอง3คลองหลวงปทุมธานีรับไป40กล่องนะครับอ้าวใครอยู่ใกล้ๆคุณสมชายแถวๆหมู่11คลอง3คลองหลวงไปซื้อกาแฟ AND ได้นะครับไปซื้อเลยสั่งไป40 50ห่อเนี่ยนะครับ40กล่อง50กล่องก็เอาไปขายสั่งทีอย่างนี้ทุกทีสั่งทีเยอะครับขอบพระคุณนะครับคุณพี่สมชายใจศักดิ์ศรีแฟนรายการด้วยแล้วก็ฟังรายการด้วยแล้วก็กินด้วยขายด้วยก็ขอบคุณนะครับใครอยู่ใกล้ๆนะ2/3หมู่11ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงปทุมธานีผมไม่ค่อยได้วางขายที่ไหนทักเท่าไหร่นะครับเพราะผมถือว่าผมเคยวางขายหมดแล้วทั่วประเทศแล้วบอกตรงว่าเข็ดอย่าให้พูดเลยเข็ดยังไงครับไอ้ที่เอาไปแล้วให้ตังค์เริ่มก็ดีแต่เอาไปแล้วไปส่งวางไว้ก่อนขายได้เขามาเอาตังค์โอ้โหเหมือนเราไปขอทานบางทีครับผมไม่เอาผมดีเรามีงานเยอะให้ลูกน้องตามไปเก็บก็ไม่ได้เราไปเก็บเองก็ไปนั่งรอเป็นชั่วโมงกว่าจะได้งี้เราไม่เอาสรุปแล้วขายในวิทยุก็พอกินแล้วจะไปขายในทีวีผมยังไม่เอาเลยครับก็ขอบพระคุณทุกท่านแล้วกันนะครับที่ซื้อสินค้าในรายการเรารวมทั้งสบู่ดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันต้องสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันครับฟอกเนื้อฟอกตัวฟอกหน้าฟอกตาสดสวยสดใสหอมสดชื่นแต่ถ้าเป็นสบู่สระผมนี่เอาสระผมอย่างเดียวนะครับอย่าไปฟอกเนื้อฟอกตัวเลยเอาสระผมอย่างเดียวป้องกันผมร่วงครับแล้วก็ดูแลเรื่องของรังแคให้มันค่อยๆหมดไปแล้วก็เชื้อราบนหนังศีรษะสบู่สระผมครับทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับพูดถึงชาวต่างชาติที่สร้างปัญหากับในประเทศไทยแหมทหารสหรัฐอเมริกามาพักผ่อนพัทยากลับไปแล้วนะประทับใจไปทุกคนครับไม่เห็นมีใครบอกเลยว่ามาพัทยาแล้วไม่ประทับใจร่วม 5,000 คนเนี่ยนะครับโอ้โหเขาเข้าคิวซื้ออาหารกันนะอะไรรู้ไหมส้มตำเขารู้จักแต่ส้มตำเข้าคิวซื้อ แจ้งความจับนักท่องเที่ยวผิวสีสุดหื่นบุกลวนลามจับอวัยวะเพศสาวร้านกัญชาที่พัทยาเอาแต่ไม่ใช่พวกทหารนะพวกทหารเขาขึ้นเรือไปแล้วสาวพนักงานขายกัญชาย่านพัทยาชลบุรีโล่แจ้งความจับนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติผิวสีครั่งบุกลวนลามจับอวัยวะเพศขณะที่หญิงสูงวัยพลเมืองดีเข้าไปช่วยเจอหอมแก้มเขาอีกเลยใช้ไม้ไล่ฟาดทำให้คนร้ายตกใจวิ่งหนีรอดไปได้ครับเออไอพวกหื่นกามฝรั่งหื่นกามอันเนี้ยนางสาวเอครับวัย34ปีถูกชาวต่างชาติผิวสีบุกเข้าไปลวนลามจับอวัยวะเพศแถมแสดงพฤติกรรมอนาจารล่วงควักอวัยวะเพศออกมาโชว์ด้วยเหตุเกิดที่ร้านกัญชาแห่งหนึ่งภายในซอย15ถนนวังกิ้งสตรีทพัทยาใต้หมู่10ตำบลหนองปลือบางละมุงชลบุรีโดยมีกล้องวงจรปิดและชาวบ้านถ่ายคลิปวิดีโอไว้บางส่วนเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้ามืดมีข่าวมาทีแรกที่ผมอ่านเนาะพัทยามาเที่ยวซอย6ซอย7ไม่ต้องเข้าไปไม่ให้เข้าไปเอ๊ะแล้วมันเดินทะลุถึงกันไม่ใช่เหรอแล้วไม่ให้เข้าไปมันมีอะไรที่ไม่ให้เข้าไปซอย6ซอย7อันนี้เหตุการณ์นี้เกิดซอย15ถนนวังกิ้งสตรีทนะตอนซอย6ซอย7ทำไมเขาไม่ให้ไปวันหลังผมไปพัทยาผมจะไปถามตำรวจทำไม6ซอย6ซอย7ทำไมไม่ให้ทหารสหรัฐอเมริกาเข้าไป นางสาวเอเป็นพนักงานร้านกัญชาบอกช่วงประมาณสัก 5:50 นขณะที่ตนกำลังเช็คสต็อก อยู่ภายในแคชเชียร์ก็มีชาวต่างชาติลักษณะเป็นคนผิวสีผิวสีไม่สีผิวผิวสีไม่รู้ประเทศอะไรทำท่าโชว์กระดกลิ้นแบบรัวๆและทำท่าโยกเอวเด้งหน้าเด้งหลังจากนั้นพยายามเดินเข้ามาในร้านตอนแรกก็พยายามจะผลักประตูแต่เข้าไม่ได้ชาวต่างชาติอันนี้ก็เกิดอาการคลั่งอารวาสทุบประตูเสียงดังปังปังปังปังก่อนเข้ามาในร้านได้สำเร็จเธอก็ตกใจครับเข้ามาก่อเหตุก็พยายามจะเดินเข้ามาประชิดตัวเธอแต่เธอก็เดินหนีอีกอย่างตนคิดว่าพวกเหตุคงมาแบบมิดีมิลายแถมตนมีแฟนเป็นสาวทอมจึงพยายามจะเดินหนีพวกเหตุพยายามถามพวกเหตุว่าคุณต้องการอะไร What you want now แต่พวกเหตุไม่ยอมฟังแถมยังผ่าแผงเหล็กกั้นเดินเข้ามาอีกตอนนั้นเห็นท่าไม่ดีก็เลยไปหยิบโทรศัพท์สุดท้ายก็หลอกล่อชาวต่างชาติเดินออกบริเวณนอกร้านประสบโอกาสก็วิ่งหนีเลยครับแล้วก็มาแจ้งความครับคุณป้าและชาวบ้านสองสามคนเข้ามาช่วยพยายามไล่ชาวต่างชาติคนนี้กลับไปครับเอาตำรวจจะต้องตามตัวครับติดตามจับกลุ่มคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวถูกไล่ออกในประเทศตามอิสราเอลเป็นคนที่สองนะจะบอกให้กฎหมายใหม่นี่ชาวต่างชาติทำสร้างปัญหาวุ่นวายเล่นงานหมดนะเออดีครับกฎหมายใหม่ๆอย่างนี้ไม่ต้องอะไรกันมากไม่ต้องมาติดคุกไทยให้เปลืองกลับไล่ออกนอกในประเทศไปเลยครับเข้ามาแล้วทำกลางดีนักนะครับแต่คนนี้สิแหมเข้ามาแล้วมาทำเจ้าโลกมาขยายให้เจ้าโลกตัวเองใหญ่แล้วขยายไปขยายมายังไงไม่รู้มาเสียชีวิตที่เมืองไทยครับอ้าวเป็นกันไปอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังต่างชาติบินมาฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดเอาไว้ว่าเพศตัวเองที่คลินิกในประเทศไทยเผยบ่นว่าเจ็บหน้าอกและหมดสติ2ครั้งก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลย่านสุขุมวิทและแกก็เสียชีวิตครับเป็นคนอังกฤษอีโก้ไทนี่อูบิลิโบอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียวัย43เสียชีวิตหลังจากผ่าตัดขยายขนาดอวัยวะเพศที่ประเทศไทยขณะที่กำลังพักผ่อนยังหรูหราอยู่ที่ประเทศไทยกับภรรยาของเขาตามไต่สวนของศาลชันสูตรพลิกศพเขตตะวันตกของลอนดอนระบุว่าอูบิลิโบได้เข้ารับการฉีดกรดไฮยารูรอนิกและลิโดเคน40มิลลิลิตรเข้าไปในวัยประเภทของเขาที่คลินิกแห่งหนึ่งในประเทศไทยเมื่อ5มีนาคมทั้งคู่พักอยู่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งในกรุงเทพและหลังฉีดสารแล้วทั้งคู่ได้ไปผ่อนคลายแล้วก็บ่นว่าเจ็บหน้าอกหมดสติ2ครั้งก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทช่วงมาถึงโรงพยาบาลตอนแรกก็สามารถแจ้งแพทย์เกี่ยวกับเรื่องการไปฉีดขยายวัยวะเพศได้แต่สุดท้ายก็หมดสติทำการตรวจทีสแกนเพื่อวินิจฉัยผลปรากฏว่าลิ่มเลือดอุดตันในปอดครับแล้วก็เสียชีวิตชันสูตรพลิกศพของสำนักงานชันสูตรของสหราชอาณาจักรระบุกรดไฮยาลูรอิกนิกและลิโดและลิโดเคนที่ใช้ในการฉีดเพิ่มอวัยวะเพศนั้นเป็นสาเหตุทำให้เขาเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันมาขยายอวัยวะเพศที่เมืองไทยแต่ไปเจอภาวะลิ่มเลือดอุดตันเสียชีวิตเลยครับอ้าวเรื่องของชาวต่างชาติเวลาหมดซะแล้วสินะครับเห็นที่ต้องล่ำลากันแล้วขอบพระคุณยังไม่ทันได้อ่านข่าวตำรวจขับรถชนนักเรียนเสียชีวิตอ้าวแต่เขาจับตัวได้ยึดรถไปด้วยรายละเอียดเอาไว้ช่วงกลางวันเขาเจอกันแล้วเนาะบ่าย4โมงเย็นถึง6โมงเย็นฟังข่าวเรื่องของตำรวจขับรถชนเด็กนักเรียนกันแล้วกันนะครับสำหรับเช้านี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ
4: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474 พลงดังสาระดีที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือผลิตรายการติดต่อ082-468-2898และ036-776-889
13: ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าปรุสิรินธรป่าปรุโต๊ะแดงหรือป่าปรุสิรินธรป่าปรุผืนสุดท้ายของเมืองไทยเป็นป่าไม้ผลัดไปที่ก่อเกิดในพื้นที่แอ่งน้ำจืดที่ขังติดต่อกันนานนับหมื่นปีระบบนิเวศของป่าปรุนั้นน่าอัศจรรย์ที่สุดเพราะต้นไม้แต่ละต้นเติบโตขึ้นจากดินอินทรีย์ที่เกิดจากซากพืชทับถมมานานหลายปีทุกชีวิตในป่ามีการพึ่งพาอาศัยกันทั้งไม้ยืนต้นและต้นที่แผ่รากไปเกาะเพื่อพักพิงกันสัตว์ป่าต่างๆนกนานาชนิดและปลาหลากหลายสายพันธุ์ป่าพรุสิรินธรมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถือเป็นป่าพรุที่สมบูรณ์และมีพื้นที่มากที่สุดในเมืองไทยกว้างประมาณ8กิโลเมตรยาวประมาณ28กิโลเมตรครอบคลุมอำเภอตากใบสุไหงป่าดีสุไหงโกลกเจาะไอร้องและอำเภอเมืองนราธิวาสมีพื้นที่ประมาณ 120,000 ไร่แต่พื้นที่ที่สมบูรณ์นั้นมีเพียง 50,000 ไร่มีสัตว์ป่าทั้งขนาดกลางอย่างเช่นข้างชมดหมูป่าไปจนถึงสัตว์ขนาดใหญ่เช่นหมีขอเสือดำหลายสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงจะสูญพันธุ์ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธรจึงก้าวเข้ามาอนุรักษ์ทำการศึกษาสำรวจและวิจัยเพื่อให้ป่าแห่งนี้ได้อยู่คู่กับประเทศไทยไปอีกนานแสนนานภายในศูนย์ได้จัดให้มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติซึ่งเป็นสะพานไม้ลัดเลาะเข้าไปในป่าพรุท่ามกลางธรรมชาติเขียวชอุ่มระยะทาง 1,200 เมตรระหว่างทางจะได้พบกับชีวิตของสัตว์ป่าทั้งบนท้องฟ้าบนบกและในน้ำที่นี่จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่คนรักธรรมชาติไม่ควรพลาดศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธรสนใจเที่ยวชมสอบถามข้อมูลได้ที่073-631-038

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz ส่งกระจายเสียงจากมณฑลทหารบกที่13ถนนพระนารายณ์มหาราชตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง 8-13 กันยายนนี้เริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าลาวลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่1เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนพื้นที่ได้รับผลกระทบจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และเกิดฝนตกหนักมากในบางแห่งหลังจากนั้น 12-13 กันยายนมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงดันร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: เดคันไรท์มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษและอาร์เซนอลได้สร้างความตื่นเต้นรวมถึงความประทับใจให้กับบรรดาแฟนบอลเดอะกุนเนอร์ทั่วโลกหลังจากที่ดาเตะวัย27ปีให้คำมั่นสัญญาว่าพร้อมจะย้อมผมสีแดงทันทีหากทีมปืนใหญ่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้2ฤดูกาลติดต่อกัน